0: ข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอาจจะทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตรฐานของไทยจาก Cat Category 2กลับขึ้นสู่ Cat Category 1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือ Safety ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพท.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
3: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
2: ผู้อำนวยการกพท.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพท.รวมถึงยังไม่มีระบบควบคุมตามที่กำหนด หรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพท.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพท.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900 ล้านบาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า 900 ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
5: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยควรจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทย โดยเฉพาะในเรื่องของรีสกิลอัพสกิลผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะสกิลบริดจ์เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์กว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาท
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทางนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราวเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลล่าในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9 กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอมัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอมัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
2: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-13 กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2-1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 แครีเทนนิสคลาสสิกที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1-2 เซต6-4 5-7และซูเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีณาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3 ขวบ 6 เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันธ์ส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุล ขณะที่นายซุนเหว่ยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอธิวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 น.ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 น.นัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.พบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 น.พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
5: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกัน
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่านสนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดโดยให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางอากาศยานติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
13: ค่ะขณะนี้นะคะท่านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
14: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เป็นกระแสฮือฮาแล้วต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของลูกเรือมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศเนี่ยนะคะในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแน่นอนมีหน้าที่กำกับดูแลในเคสเนี้ยค่ะเราต้องมีการออกประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมามันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านคะ
14: ครับผมขออนุญาตชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับการออกประกาศฉบับนี้นะครับไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าเป็นจากการประเมินร่วมกันของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็หน่วยงานด้านการบินครับซึ่งภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าเราจะต้องยกระดับมาตรการป้องกันเชิงระบบครับเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าก็ได้มีทั้งระดับท่านเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของต่างประเทศเนี่ยก็ได้ไปเข้าพบกับผมแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะให้ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นทางที่เครื่องบินออกไปเนี่ยได้กำกับดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าประเทศเขานะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าในส่วนของเรานั้นเนี่ยแต่เดินถึงแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับผมก็ยังเชื่อว่าลูกเรือทั้งหมดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าจากการที่มีลูกเรือของเราเนี่ยได้ถูกจับกุมพบว่ามียาเสพติดอยู่ในสัมภาระของตนเองเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
13: ค่ะที่ท่านกำลังพูดถึงนี้ก็คือประกาศควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยลูกเรือนะคะที่ออกมาสาระสำคัญของประกาศนี้นะคะท่านคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่แล้วก็ขอสาระสำคัญเลยที่บอกท่านบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะ
14: ครับจริงๆแล้วคือเมื่อออกประกาศไปนะครับแล้วก็ส่งไปถึงสายการบินนะครับจริงๆก็มีผลบังคับใช้โดยทันทีนั่นแหละครับทีนี้ในเรื่องสาระสำคัญของประกาศนะครับก็จะมีแบ่งเป็น5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือกำหนดให้สายการบินทุกแห่งนะครับจะต้อง จัดทำระบบ Crew Baggage Control ในการควบคุมสัมภาระของลูกเรือนะครับเช่นการกำหนดขนาดกำหนดประเภทกระเป๋าหรือกำหนดเงื่อนไขและน้ำหนักที่ลูกเรือสามารถจะนำติดตัวขึ้นไปบนอากาศยานได้นะครับในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ครับอันที่2ก็คือห้ามลูกเรือรับฝากหรือว่ารับหิ้วรับขนนำส่งสินค้าของผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะครับเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สายการบินมอบหมายนะครับอันที่3ก็คือกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงครับในการสุ่มตรวจการตรวจค้นเพิ่มเติมการฝึกอบรมการรับแจ้งเบาะแสนะครับแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับอันที่4ก็คือกำหนดให้มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารของสายการบินนะครับไม่ว่าจะเป็น safety management system เรื่องของ compliance monitoring system หรือว่า aircraft operator security program ครับแล้วก็หากพบว่ามีการฝ่าฝืนนะครับสายบินจะต้องดำเนินการทางวินัยแล้วก็รายงานให้กปท.ทราบแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคือจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับไม่ได้ต้องการจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับลูกเรือโดยทั่วไปนะครับระบบจะเป็นลักษณะของการบริหารความเสี่ยงนะครับในการสุ่มตรวจเฉยๆนะครับ
13: ค่ะก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตปกติของลูกเรือในการปฏิบัติหน้าที
14: ่ไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วผมได้ให้แนวทางนะครับก็คือเราไม่ควรจะเอาคนดีๆมาลำบากในเรื่องของผู้ที่ทำดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะต้องมาลำบากด้วยนะครับครับทีนี้ย้อนไปถึงการรับฝากเนี่ยรับฝากได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนมันจะมีเส้นแบ่งอย่างไรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ครับแต่มันอยู่ที่วัตถุประสงค์เรื่องของความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการตรวจสอบที่มาของสิ่งของนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเนี่ยฝากของไปซึ่งสามารถจะอธิบายแหล่งที่มาของของได้แล้วก็ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปห้ามได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการรับหิ้วรับฝากจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือไม่ทราบที่มาไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยโดยการอาศัยสิทธิพิเศษของลูกเรือเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ประกาศฉบับนี้มุ่งที่จะป้องกันครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ no

0: สะดวกด้วยนะก็คือการมามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ที่เป็นนายจ้างของตัวเองก็คือสายการบินซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะครับ
1: ค่ะประเด็นนี้ในกรณีหากมีการสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือมีลูกเรือหรือหากยังมีการฝ่าฝืนอยู่เนี่ยค่ะเราจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าสุ่มตรวจแล้วพบว่าสายการบินยังปล่อยปละละเลยหรือว่าลูกเรือยังฝ่าฝืนมาตรการเนี้ยในส่วนของลูกเรือนั้นเนี่ยสายการบินก็ต้องกําหนดว่าการฝ่าฝืนเนี่ยเป็นการผิดวินัยนะครับก็จะมีโทษแล้วแต่ที่สายการบินจะกําหนดไม่ว่าจะเป็นการพักงานจนไปถึงการเลิกจ้างแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินจะกําหนดครับกําหนดเองได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายก็ว่ากันไปตามคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับทีนี้ย้อนกลับมาในอํานาจของกปท.น่ะในการกระทำเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ถือใบอนุญาตนะครับซึ่งตรงนี้กปท.เนี่ยออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้กับลูกเรือเรียกว่า Cabin Crew Member Certificate หรือว่า CMC นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองว่าผู้ที่ถือใบรับรองเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่ว่าให้สิทธิใบรับรองนี้เพื่อสิทธิพิเศษในการรับฝากหรือขนส่งสินของให้บุคคลอื่นนะครับดังนั้นการใช้สถานะของลูกเรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากหน้าที่ตามใบรับรองที่ออกให้เนี่ยมันก็จะขัดต่อเจตนารมณ์ของการออกใบรับรองให้นี้ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือในหลักการของ ICAO เนี่ยกำหนดให้ลูกเรือเป็น safety professional มีหน้าที่หลักคือดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของการบินนะครับไม่ใช่ไปใช้สถานะลูกเรือเพื่อกิจกรรมส่วนตัวอื่นครับ
1: ก็แน่นอนทางสายการบินเองลูกเรือเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับกระบวนการด้วยอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้กับทางสายการบินและลูกเรืออย่างไรครับ
0: มีครับในเรื่องของกระบวนการสัมภาระของลูกเรือเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้กับลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ว่าอยากให้ทางสายการบินเนี่ยกำหนดในหลักของการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบมาใช้อย่างเช่นมีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งพอมีการสุ่มตรวจเนี่ยผู้ที่กระทำผิดเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวขึ้นหรือว่าไม่ทำในส่วนนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งข่าวจากคนที่เป็นลูกเรือด้วยกันก็จะต้องทำการตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยนะครับหรือขอดูว่าสัมภาระที่ขนมีอะไรบ้างกำหนดให้มีช่องทางในการรายงานเป็นต้นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่า internal audit คือการตรวจสอบภายในของตัวเองนะครับรวมไปถึงการที่ถ้ามีสิ่งของเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบว่ามันเป็นของใครมีที่มาอย่างไรได้นะครับก็คือย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของ know your baggage หรือรู้ว่าสินค้าหรือของที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองนั้นเนี่ยมันมาจากไหนเป็นอย่างไรถูกกฎหมายไหมลักษณะนี้เป็นต้นครับ
1: คือท้ายที่สุดแล้วนะก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันขอให้ท่านฝากถึงสายการบินลูกเรือผู้โดยสารรวมถึงผู้ให้บริการสนามบินด้วยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลการบินของไทยเพื่อจะผลักดันสู่ศูนย์กลางการบินของโลกด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับในลำดับแรกเลยก็คือประเทศเราเนี่ยมีระบบกำกับดูแลด้านการบินที่ยึดในมาตรฐานของ ICAO นะครับหรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การรักษาความมั่นคงทางด้านการบินครับทีนี้ในส่วนที่ออกประกาศฉบับนี้ครับเป็นการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันต่อความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในโลกการบินนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการคุ้มครองลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับทีนี้ในส่วนของสายการบินนะครับก็ขอให้นำมาตรการไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนของไทยนะครับมั่นใจว่าเราจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยในระดับสากลครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อระบบการรับรองลูกเรือของประเทศไทยต่อไปเราอาจจะถูกตรวจมากขึ้นหรือพลเมืองไทยหรือประชาชนไทยที่ไปก็อาจจะถูกตรวจมากขึ้นขอวีซ่ายากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบต่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีระบบจำกัดดูแลที่เหมาะสมนะครับทางนานาชาติก็จะได้ทราบถึงความจริงใจว่าเราให้ความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการขนสิ่งของที่ไม่เหมาะสมไปกับทางอากาศครับ
1: ก็เรียกศักดิ์ศรีเรียกความเชื่อมั่นของเรากลับคืนมานะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลอากาศเอกมนัชชวนประยูรท่านผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะที่มาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นในเช้าวันนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร

0: SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะตลอด1เดือนที่ผ่านมาประชาชนจะให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างดีแต่ขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับวงเงินและข้อกังวลหลังจบโครงการติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: เดือนที่2ของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดีเช่นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานเวียงคำบริเวณ5แยกอินทามระกรุงเทพมหานครซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวราคาเดียว40บาทเมื่อลูกค้าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะอิ่มได้ในราคา16บาทส่วนร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเช่นเดียวกับร้านน้ำชงของนางสาวณัสนันท์วาสนาชัยชนะที่บอกว่ามีลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ก็มองว่าวงเงินน้อยเกินไปและกังวลว่าหากจบโครงการการค้าขายจะกลับมาซบเซาย
4: อดขายก็เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าให้น้อยไปอยากจะให้เพิ่มกว่านี้นะแป๊บเดียวก็หมดกันแล้วดีค่ะดีค่ะอยากจะให้ทำต่อเนื่องนะคะรัฐบาลไหนก็อยากให้ทำต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่าประชาชนก็ใช้ดีอยู่เงินสะพัดดีอยู
3: ่ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าวงเงินน้อยเกินไปประกอบกับราคาสินค้าและค่าครองชีพในปัจจุบันปรับสูงขึ้นจากภาวะความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้จ่ายครบสิทธิ์ตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสมองว่าในช่วงนั้นสามารถซื้อของได้เยอะกว่า
5: ช่วยได้ไหมช่วยได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆซื้อของใช้ก็ได้ชิ้นที่ว่ามันไม่แพงมากก็คือช่วยพื้นฐานได้คนละครึ่งให้ใช้วันละ200ได้เท่ากับ400ถูกไหมด้วยวันนี้ให้รัฐให้200เลยก็คือใช้ได้เต็มที่ก็300กว่าบาทแล้วของมันก็แพงขึ้นก็จากเมื่อก่อนก็เดี๋ยว40เดี๋ยวนี้50 60แล้วอะ
3: ขณะที่นายพยงศรีวานิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจจึงไม่ส่งผลให้ GDP ของประเทศขยับตัวมากรัฐบาลจึงต้องวางแนวทางภายหลังจบโครงการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเสนอให้มีการยกระดับทักษะและโอกาสการเข้าถึงของผู้ประกอบการรายย่อยให้ทั่วถึงมากขึ้น
6: การออกแบบไม่ได้เป็นการกระตุ้นเป็นเพียงการที่ไม่ให้ประชาชนซุดลงไปหรือผู้การซุดลงไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว GDP ไม่ได้มีdamage มากอีกที่จะต้องบูรณาการต่อไปก็คือว่าหลังจากที่โครงการหมดแล้วยังไงต่อนะครับเราจะยกระดับในเรื่องของผู้ประกอบการคนตัวเล็กที่อยู่ในระบบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงต่อไปอย่างไร
3: แม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดดอย่างที่หลายภาคส่วนสะท้อนแต่รัฐบาลก็ได้วางแผนและอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยสูงกว่า3%จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่2.7%และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความมั่นคงและแข็งแรงตั้งแต่ฐานรากนันทิกากิปาโลรายงาน
1: หน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการการตรวจราชการและการป้องกันการทุจริตผ่านกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการภาครัฐติดตามจากรายงานค่ะ
7: การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นล่าสุด5หน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการตรวจราชการการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตโดยใช้กลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจ.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงการทำงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทั้ง75จังหวัดเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สู่ส่วนกลางเพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัดอันจะส่งผลให้การกำกับดูแลภาครัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยังกล่าวอีกว่าในปีงบประมาณ2569จะมุ่งเน้นการตรวจติดตามหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะด้านที่ดินและสาธารณสุขเพื่อยกระดับความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์และยกระดับมาตรการให้บริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ก่อนรวบรวมผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเสนอต่อฝ่ายบริหารและนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน
8: เรามุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมพม่าที่มาภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการด้านที่ดินด้านสาธารณสุขนะครับโดยใช้กลไกการสอบสวนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นะครับในกลไกในการที่ตรวจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการรับบริการอย่างเท่าเทียมครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยที่รับข้อเสนอแนะก็จะมีการยกระดับธรรมาภิบาลให้บริการต่อสังคมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ลดปัญหาการทุจริตและความเสี่ยงต่อการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเราเน้นที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับ
7: อีกทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทั้ง5หน่วยงานในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐจะดำเนินไปอย่างจริงจังโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนยกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญ Wellness สร้างกำลังคนสุขภาพขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
9: นวดไทยวันนี้ไม่ใช่เพียงภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศท่ามกลางกระแสความนิยมด้านเวลเนสที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทชีวาสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดและสมาคมสปาไทยร่วมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพด้านนวดไทยสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสโดยนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเวลเนสของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับต้นๆของโลกแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัดและเวลเนสกว่า 70,000 คนความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนวดไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
10: เศรษฐกิจเวลเนสของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านบาทโดยมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในอันดับที่24ของโลกในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทยก็มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องและจัดอันดับอยู่ในลำดับที่15ของโลก อย่างไรก็ตามครับความท้าทายที่สำคัญที่พวกเรากำลังเผชิญก็คือการขาดแคลนบุคลากรด้านการบำบัด therapist ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลหากเราไม่เร่งพัฒนากำลังคนในด้านนี้ย่อมส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันในการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสู่อาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวปัจจุบันทิศทางของอุตสาหกรรมเวลเนสโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งชะลอวัยไปสู่การเสริมสร้างการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพที่ดีรวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาวะด้านระบบประสาท Neuro Wellness ซึ่งมุ่งเน้นการปรับสมดุลของระบบประสาทและสมองลดความเครียดในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านของซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญก็คือนวดไทยและก็ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถตอบสนองต่อแนวทางความต้องการของตลาดเวลเนสในระดับโลกได้อย่างชัดเจน
9: ด้านนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวถึงสิ่งที่จะได้เห็นจากความร่วมมือครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือไทยจะมีระบบนิเวศกำลังคนด้านเวลเนสอย่างครบวงจร
11: ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยอย่างครบวงจรตั้งแต่ระดับการศึกษาการรับรองมาตรฐานไปจนถึงเส้นทางการจ้างงานพัฒนาหลักสูตรเทอราปิสต์ด้านเวลเนสของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนสร้างระบบดิจิทัล Credentialฐานข้อมูลกลางสำหรับบุคลากรเวลเนสให้มีมาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดโลก
9: ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบงานที่ถนัดตลอดช่วง3ปีจากนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่ผสานจุดแข็งของภาครัฐภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับนวดไทยจากภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานวิชาชีพด้านเวลเนสระดับสากลสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ที่จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าถามถึงสถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ไปแห่งเดียวแล้วได้เห็นความรุ่งเรืองงดงามของสถานที่อื่นๆคงไม่พ้นเมืองโบราณสมุทรปราการซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคุณเล็กวิริยพันธ์โดยเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2506พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเมืองโบราณอย่างเป็นทางการร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515เดิมทีคุณเล็กตั้งใจจะสร้างสนามกอล์ฟที่มีหน้าตาเหมือนแผนที่ประเทศไทยและนำโบราณสถานย่อส่วนมาตั้งไว้ตามจุดต่างๆเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนแต่ทว่าในระหว่างการค้นหาคุณเล็กกลับพบว่าโบราณสถานหลายแห่งถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนจากการสร้างสนามกอล์ฟมาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติภายในพื้นที่กว่า800ไร่มีการนำโบราณสถานมาจัดแสดงใน3รูปแบบคือการผาติกรรมหรือถอนอาคารจริงที่กำลังจะถูกทำลายมาจากสถานที่เดิมมาปลูกสร้างใหม่ที่นี่การจำลองสถานสร้างจำลองตามแบบจริงหรือจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยลดสัดส่วนลงและงานรังสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจากจินตนาการและคติความเชื่อของไทยค่ะปัจจุบันเมืองโบราณได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยเสน่ห์ที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นและครองใจนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานคือความรู้สึกเหมือนเราได้เดินข้ามเวลาและย่อโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียวประการแรกการเดินทางรอบประเทศไทยในวันเดียวเพราะผังที่ดินถูกออกแบบมาเป็นรูปขวานทองตามแผนที่ประเทศไทยจริงๆและจัดวางโบราณสถานไว้ตามภูมิภาคที่ตั้งจริงเราสามารถเดินจากสุโขทัยไปยังอยุธยาและข้ามไปชมปราสาทหินพนมลุ้งที่อีสานได้ภายในไม่กี่นาทีเป็นการได้เห็นภาพรวมของโบราณสถานทั่วประเทศที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในพื้นที่เดียวค่ะประการที่สองการฟื้นคืนชีพสถาปัตยกรรมที่สาบสูญที่นี่ไม่ใช่แค่ที่จำลองของเก่าแต่คือการคืนลมหายใจให้กับประวัติศาสตร์โบราณสถานหลายแห่งเช่นพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่ของจริงเหลือเพียงฐานรากที่อยุธยาแต่ที่นี่จะได้เห็นความสง่างามแบบเต็มรูปแบบจากการค้นคว้าและก่อสร้างอย่างวิจิตรการเดินเข้าไปในสถานที่เหล่านี้จึงทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในยุคสมัยนั้นประการที่3บรรยากาศพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเมืองโบราณไม่ได้มีแค่ตึกรามบ้านช่องแต่มีการสร้างระบบนิเวศและบรรยากาศรอบข้างให้สมจริงเช่นเสียงน้ำและลมสถาปัตยกรรมกลางน้ำอย่างเขาพระสุเมนหรือศาลาพระอรหันต์ให้ความรู้สึกสงบและขลังในส่วนของวิถีชีวิตโซนตลาดน้ำที่มีแม่ค้าพายเรือขายของจริงๆทำให้เรารู้สึกว่าสถานที่นี้ไม่ได้หยุดนิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่ประการสุดท้ายมุมมองพุทธศิลป์และคติความเชื่องานรังสรรค์หลายชิ้นสะท้อนถึงโลกทัศน์ของคนไทยโบราณเช่นเรื่องไตรภูมิป่าหิมพานต์และความกตัญญูซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานประติมากรรมที่สวยงามและแฝงแง่คิดทำให้การเดินเที่ยวที่นี่เหมือนได้อ่านวรรณคดีผ่านสายตาค่ะสำหรับ5จุดแนะนำที่เมื่อมาถึงเมืองโบราณที่นี่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ละจุดให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากแห่งแรกศาลาพระอรหันต์จุดเด่นคือศาลาไม้สีทองอรามตั้งอยู่กลางน้ำมีสะพานไม้ทอดยาวสลับซับซ้อนมุมภาพยืนบนสะพานไม้โดยมีฉากหลังเป็นศาลาสีทองจะทำให้ได้ภาพที่ดูอลังการและเคลิ้มขลังมากยิ่งขึ้นค่ะแห่งที่2เขาพระสุเมนจุดเด่นคือปราสาทสีขาวตั้งอยู่บนโขดหินกลางน้ำมีปลาอานนท์ขนาดยักษ์ล้อมรอบมุมถ่ายรูปถ่ายจากฝั่งตรงข้ามให้เห็นเงาสะท้อนของปราสาทและปลาในน้ำเป็นจุดที่ดูแปลกตาและเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์เลยค่ะแห่งที่3พระที่นั่งสันเพชรปราสาทจุดเด่นคือการจำลองพระที่นั่งในสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ที่สุดถ่ายภาพจากมุมกว้างด้านหน้าเพื่อเก็บความสง่างามของสถาปัตยกรรมหรือ ือถ่ายคู่กับบันไดด้านหน้าก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะส่วนจุดที่4วิหารหลวงวัดมหาธาตุสุโขทัยจุดเด่นคือเสาศิลาแรงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ความรู้สึกย้อนยุคไปสมัยสุโขทัยหากถ่ายลอดผ่านเสาหินไปหาองค์พระพุทธรูปในมุมนี้จะได้ภาพที่ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะจุดที่5ตลาดน้ำจุดเด่นคือบ้านไม้ริมน้ำที่มีวิถีชีวิตแบบไทยเดิมมุมถ่ายรูปบนสะพานข้ามคลองหรือนั่งเรือพายจอดนิ่งๆจะได้บรรยากาศย้อนยุคแบบสบายๆและยังมีของกินอร่อยๆให้เป็นองค์ประกอบฉากสำหรับถ่ายรูปอีกด้วยค่ะสำหรับการไปเที่ยวเมืองโบราณสมุทรปราการเป็นการเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทยจำลองจากทั่วประเทศบนพื้นที่กว่า800ไร่หากใครที่มีโอกาสไปชมสักครั้งควรมีเวลาอย่างน้อยสักครึ่งวันหรือเต็มวันเพราะสถานที่กว้างขวางมากหรือถ้าหากมาครั้งแรกแล้วยังเก็บไม่ครบแล้วเสียดายก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้อีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเสน่ห์ของเมืองโบราณคือความละเมียดละไมที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองผ่านศิลปะที่จับต้องได้นั่นเองค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะต้นสัปดาห์ทีมงานของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีประสานงานค่ะคุณเดชาธรชัยโสดา Facebook Live นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ต้นสัปดาห์ข่าวสารให้ติดตามเยอะเลยนะคะ
1: ครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับที่แอร์การบินไทยนะครับตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับตอนนี้แอร์คนดังกล่าวเนี่ยก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอยู่นะครับรอทางศาลแขวงออสเตรเลียในการที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็ตัดสินกันต่อไปนะครับส่วนในประเทศของเราเนี่ยมีการยกระดับคุมเข้มเรื่องของยาเสพติดนะครับก็มีการประกาศมานานแล้วนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นภัยร้ายเรื่องของเกี่ยวกับความมั่นคงแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยยกระดับกันมาตลอดนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ยังคงมีอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องสงสัยนะครับเชื่อว่าเป็นผู้ที่ส่งกล่องพัสดุนะฮะยาเสพติดดังกล่าวไปยังแอร์สาวคนนี
2: ้
1: นะครับเมื่อวานมีการจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับเรื่องของ Forex นะครับ Forex เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยห้ามอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินตรา Forex อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนมันจะมีเรื่องเหล่านี้ชักชวนในการลงทุนอยู่ตลอดในโลกออนไลน์
2: จริงค่ะ
1: จนเรารู้สึกว่า Forex ไม่ใช่สิ่งที่ต้องห้าม
2: เหมือนทำได้เนาะเหมือนเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรมาโดนหลอกโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคุณสมบูรณ
1: ์คือกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตรงนี
2: ้
1: ถ้าใครทำเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายมีโทษทางกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะอะไรที่เป็น Forex นะฮะคือไม่ต้องไปรู้หรอก Forex คืออะไรมันคือการลงทุนรูปแบบนึง
2: แต่ว่าทำไม่ได
1: ้อะไรก็ตามแต่ที่เป็น Forex เนี่ยประเทศไทยไม่เคยอนุญาตเมื่อกฎหมายไม่ได้รองรับและอนุญาตแล้วฝ่าฝืนกระทำเนี่ยมีโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งโทษทางกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่นะครับมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับคำถามคือว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยคนรู้กฎหมายเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายในการจับในการปรับเนี่ยทำกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนเนี่ยของประเทศของเรานะครับโซลูสิตโพลนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับเข้าไปทำโพลมาครับไปทำโพลมานะครับว่าดาวเด่นการเมืองนะครับเป็นใครกันบ้างแน่นอนฝั่งรัฐบาลเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูล
2: ยืนหนึ่ง
1: ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยพลิกโผหน่อยนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยปกติผู้นำฝ่ายค้านคือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแต่คนที่ได้เป็นดาวเด่นคือคุณรักชนกศรีนอกนะครับ
2: แต่ดิฉันก็ว่าดิฉันไม่ค่อยผิดโผดิฉันเท่าไหร่นะ
1: เ
2: หมือนเขามีความโดดเด่นในช่วงนี้
1: คือด้วยตำแหน่งเนี่ยถ้าจะบอกว่าผิดโผเนี่ยก็ได
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดเอาทางสถานการณ์เนี่ยในโลกออนไลน์หรือว่าตามหน้าข่าวตามหน้าข่าวสารต่างๆเนี่ยคุณรักชนกเนี่ยจะมีพื้นที่ข่าวสารมากกว่าและมีความโดดเด่นน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรง
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็ตรงไปตรงมา
2: เรื่อง AI passport
1: ใช่ไทย AI passport นะครับที่ทำให้เกิดภาพลบในไทยสีน้ำเงินพอสมควร
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็สร้างแรงสั่นสะเทือนกันพอสมควรนะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องราวนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับเริ่มต้นนะฮะไปดูเรื่องของความคืบหน้านะครับในการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาตินะครับผ่านแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับที่ตกเป็นข่าวนะ ก็ถูกตกเป็นเครื่องมือแหละกับองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้มีการไปสอบถามทางด้านของพลตรตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้สอบปากคำนายอุทัยนะครับนายอุทัยก็คือคนที่เป็นผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าคือคนที่ใส่ฮู้ดคลุมหัวนะฮ
2: ะ
1: ไปส่งกล่องพัสดุที่มีเฮโรอีนเนี่ยไปยัง
2: ให้คุณคอนโด
1: ไปยังคอนโดเนี่ยของคุณมีนานะครับนายอุทัยคือคนคนนี้เนี่ยแหละครับก็จับกลุ่มนะครับและให้การรับสารภาพนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลนะครับและทางตำรวจจะคุมตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลในวันนี้นะครับการสืบสวนสอบสวนพบว่าคุณอุทัยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องหมายทันทีหลังมีข่าวจับกลุ่มนะฮะพูดง่ายๆไหวตัวทันเนี่ยแหละครับส่วนคุณมีนาเนี่ยแอร์โฮสเตสสาวนะครับหลังจากมีข่าวเนี่ยได้ข่าวเรื่องนี้มาเขาก็มีการทำลายยาเสพติดบางส่วนทิ้งนะครับเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบดีว่าตนเองกำลังขนส่งยาเสพติดนะครับซึ่งขัดแย้งกับคำให้การที่อ้างว่าทำมาเพียง3ครั้งเท่านั้นพูดง่ายๆนายอุทัยเนี่ยก็รับสารภาพนะครับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ส่งต่อมาเนี่ยคือยาเสพติดนะฮะแล้วก็แต่ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำมาบ่อยทำเพียง3ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนประเด็นการสืบสวนผู้ต้องหานะครับที่ใช้บัญชีปริศนาก็คือต้นทางนั่นแหละในการที่จะไปตกลงว่าให้หิ้วของตรงนี้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่าแป้งที่แปลว่าแป้งเนี่ยที่ทักชวนมาหิ้วของไปประเทศออสเตรเลียนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการจัดหาคนหิ้วส่งไปยังประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับคุณอุทัยนะครับที่ทำหน้าที่ส่งของในประเทศนี่แบ่งเป็นขบวนการแล้วนะครับขบวนการเนี่ยจะแบ่งกันทำนะครับเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในกรณีนี้เครือข่ายนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยเฝ้าระวังไว้หรือเปล่าอันนี้ถามตำรวจเขาบอกว่าที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการสกัดและจับกลุ่มขบวนการยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับทั้งกลุ่มที่แฝงตัวมากับระบบโลจิสติกการจับกลุ่มที่สนามบินรวมถึงแอร์โฮสเตสและจวดที่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแม้ว่ากรณีของนายอุทัยเนี่ยนะครับที่เป็นเชื่อว่าเป็นผู้ที่ตัวกลางในการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะฮะที่เอาพัสดุมาส่งเนี่ยอาจจะไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีเก่าแต่ตำรวจได้ประสานข้อมูลกับปปส.แล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมอย่างละเอียดนะฮะขณะที่เส้นทางลำเลียงยาเสพติดเนี่ยมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับก็ยืนยันว่านายอุทัยเนี่ยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ดังกล่าวจริงนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่การจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่หลายล้านเม็ดนะฮะในพื้นที่จังหวัดพะเยานะฮะเนื่องจากมีแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่ยาเสพติดมาจากประเทศเมียนมาแต่ใช้วิธีเลาะตัดเข้ามาทางประเทศลาวเพราะช่องทางโดยตรงเข้าไทยเนี่ยลำบากนะครับยังไงก็ตามปัจจุบันมีกองกำลังทหารและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงดูแลกันอย่างใกล้ชิดเข้มงวดวิเคราะห์รูปแบบเครือข่ายนี้นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหัวขบวนใหญ่แต่ใช้วิธีตัดตอนเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ สาวตัวถึงนะฮะ เช่นการรับจ้างขนส่งผ่านพัสดุการจ้างบุคคลสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็การคอยรับเป็นช่วงต่อทอดกันนะฮะซึ่งรวมถึงกลุ่มคนที่ทำหน้าที่โอนเงินก็จะเป็นชุด1ชุด2ชุด3ปรับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ให้ซ้ำหน้าเพื่อไม่ถูกจับกลุ่มนะครับก็เป็นการทำงานแบบมืออาชีพนะฮะ
2: ค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองมีการสั่งการลงไปนะคะให้ยกระดับคดีนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเลยก็ว่าได้นะคะก็ในเรื่องของการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยหลังจากที่เกิดคดีแอร์โฮสเตสได้บอกว่าถูกทางการออสเตรเลียเนี่ยจับกุมนะคะพร้อมกำชับเลยค่ะให้เร่งสืบสวนแล้วก็ขยายผลให้เร็วที่สุดให้สาวไปถึงผู้บงการนายทุนแล้วก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะคะรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์แล้วก็ตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยความคืบหน้าของคดีนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่คุณสมพลได้รายงานไปก็คือสามารถจับกุมผู้ต้องหานะคะที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่ปลายช้างได้แล้ว แล้วก็จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการรับสินค้าที่มันซุกซ่อนเฮโรอีนเนี่ยจากเชียงคำนะคะจังหวัดพะเยาก่อนที่จะเก็บไว้ที่ห้องพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยระหว่างการตรวจค้นนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบกระเป๋าแล้วก็คราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะคะขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างขยายผลติดตามว่าผู้ว่าจ้างแล้วก็ผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงบ้างซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะมันมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติค่ะก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียนะคะซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางแล้วก็เพื่อยืนยันน้ำหนักแล้วก็จัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการซึ่งการนี้เนี่ยนะคะทางด้านรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ท่านยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เนี่ยนะคะ จะไม่หยุดเพียงการจับกลุ่มผู้ลำเลียงเพียงเท่านั้นแต่ว่าจะสืบสวนขยายผลให้ไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดนี้ค่ะโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อที่จะรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเพราะหลังจากที่เกิดคดีนี้นะคุณทรงพลมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะ
1: จริงๆน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถูกการตีแผ่ออกมาเป็นข่าวแต่ว่าเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะคือสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่ายาเสพติดเนี่ยจำนวนนี้เนี่ยนะฮะจะมากจะน้อยเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะฮะ1กิโลนะฮะจากข่าวเนี่ยมันออกไปจากประเทศไทยได้ยังไงคือมันผ่านจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปสู่ออสเตรเลียน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: คือด่านศุลกากรการท่าแล้วก็ตำรวจเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ไปได้พอเขาถามว่าเอ๊ะเครื่องเอ็กซเรย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบยาเสพติดได้หรือไม
2: ่
1: นะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องเอ็กซเรย์ของประเทศไทยของเราเนี่ยที่อยู่ที่สนามบินอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบยาเสพติดเป็นหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อเกี่ยวกับวัตถุระเบิดอาวุธวัตถุไวไฟนะฮะตรงนี้เรื่องของครอบครองเหลวด้วยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อจำกัดและเป็นเงื่อนไขทางเทคโนโลยีนะฮะแต่จากข่าวอีกอันนึงนะฮ
2: ะ
1: อดีตเลขาปปส.เนี่ยเขาก็ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะฮะเขาบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยที่ประเทศไทยเรามีอยู่เนี่ยมันมีศักยภาพในการสแกนยาเสพติดได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ในการปรับโหมดนะครับปรับโหมดของเครื่องให้สามารถที่จะใช้ได
2: ้นะ
1: คร
2: ับ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะกำกับดูแลมากกว่านะครับเพราะทุกครั้งที่มีการจับยาเสพติดที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ถ้าเขาจับใครได้แล้วก็เวลาในพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีการระบุภูมิลำเนาว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นคนจากประเทศนี
2: ้
1: แล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ประเทศนี
2: ้
1: นะครับก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษอันนี้คือเหตุผลที่มันมีความเหต
2: ุ
1: ผลและความจำเป็นเนี่ยที่เวลาเขาจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งบัญชีดำเอาไว
2: ้
1: ว่ามาจากประเทศนี
2: ้ภูมิลำเนา
1: อยู่ที่นี
2: ่
1: มีเคยมีกรณียาเสพติด
2: มันมีความเสี่ยงนะ
1: ใช่ต่อไปถ้าจะเดินเข้าในประเทศเขาหรือว่าการขอวีซ่าถ้าเป็นประเทศที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยก็
2: จะยากหน่อย
1: ใช่เขาจะออกวีซ่าให้ระมัดระวังเขาจะใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้การเข้าประเทศของเขาเนี่ยยากแต่ปกติออสเตรเลียเข้ายากอยู่แล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เรื่องของการสำแดงทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยอย่าว่าแต่พวกอะไรต่างๆเลยนะฮะกะเพราหรือไอ้พวกพืชอะไรพวกเนี้ยเขาเข้าไม่ได
2: ้เพราะว่ามันจะทำเอาโรคของพืชเข้าไปในประเทศเขา
1: เขาบอกว่ามันจะเป็นวัชพืชแล้วมันจะไปรบกวนระบบนิเวศของเขาใครที่เอาอาหารไทยอะไรเข้าไปเนี่ย
2: ยาก
1: ยากยากยากออสเตรเลียปกติยากอยู่แล้วนะฮ
2: ะ
1: อีกเรื่องนึงเนี่ยคือเราจะนอกจากจะต้องยกระดับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยคือต้องสแกนดูภายในด้วยว่าต่อไปนี้การท่าศุลกากรแล้วก็ตำรวจเนี่ยจะต้องทำงานให้มากขึ้น
2: เข้มงวดมากขึ้น
1: ใช่เมื่อวันก่อนศุลกากรแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วว่าตัวเลขเก่าๆเนี่ยที่เขาเคยทำเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่เขาออกมาบอกแล้วเนี่ยเขาก็มีการจับกุมแล้วก็อะไรกันมาตลอดนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าการที่เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ย นำเรื่องของการรับหิ้วของพนักงานหรือว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยนำมาใช้ในการที่จะหิ้วสิ่งของเนี่ยออกจากนอกประเทศและประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถสกัดได้จากต้นทางในการที่จะข้ามพรมแดนไปได้น
2: ะ
1: อันนี้มันอาจจะเป็นการที่จะทำให้ประเทศไทยถูกดิสเครดิตในระดับนานาชาติได้น
2: ะ
1: ครับเราตั้งเป้าว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะต้องเป็นยกระดับสนามบินเนี่ยให้มันดีขึ้นดีขึ้นจำได้ไหมฮะมันก็ระดับก็สูงขึ้นมาพอสมควรพอเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให
2: ้
1: ระดับของคะแนนเนี่ยมันดิ่งลงมาได้นะครับเพราะว่านอกจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยแล้วก็เรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกตีแผ่ไปทั่วโลกนะฮะเพราะว่าพอนั่งดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าระบบนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบของลูกเรือต่างๆเนี่ยเอ๊ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะที่จะไม่มีความรู
1: ้
2: ในเรื่องของการรับหิ้วอะไรเงี้ยมันเขาไม่ให้หรือเปล่า
1: คือได้ไม่ได้มันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอเรื่องของการสแกนกระเป๋าหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการสุ่
2: ม
1: มันเป็นการสุ่มถูกไหมฮะมันเป็นการสุ่มตรวจถ้าตรวจทุกคนเนี่ยโอ้โหคิวยาวแน่
2: กว่าจะได้ขึ้นเอากระเป๋าขึ้นเครื่องก็นานเลย
1: ใช่ประกอบกับนโยบายเรื่องของฟรีวีซ่าและอะไรต่างๆด้วยที่เราเน้นความรวดเร็วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คิวต่อแถวนานถ้าเกิดคิวยาวเนี่ยเดี๋ยวคนจะต่อว่าแล้วถูกรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล้วคนที่อยู่หน้างานเนี่ยก็จะเดือดร้อน
2: เป็นเรื่องอีก
1: พูดง่ายๆกลัวไปฟ้องนายแล้วก็ลูกน้องลำบากอันนี้มันก็เป็นอีกจุดนึงเนี่ยที่มันเป็นช่องเล็ดลอดเนี่ยของยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเราจะบอกข้ออ้างว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ต้นทางยาเสพติดเราเป็นเพียงทางผ่านเนี่ย
2: มันก็ยาก
1: ผมได้ยินเมื่อวันก่อนเนี่ย มีหน่วยงานบางหน่วย ก็ออกมาบอกมันมีบริบทนึง
2: พูดในลักษณะนี
1: ้พูดคล้ายคลึงก็ลักษณะนั้นเราไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตยาเสพติดอันนี้ถูกต้อง
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: เราเป็นช่องเราเป็นทางผ่านของเขานะฮะแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยพอประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วจะเป็นแบบนี้ไม่ได้
2: มันไม่ใช่ข้ออ้าง
1: ผมยกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นทางผ่านเป็นฮับของการเดินทางเลยใช่ไหมฮะเขาเคยมีปัญหาด้านนี้ไหมฮะ
2: ค่ะไม่เคยแต่กฎหมายเขาแน่น
1: กฎหมายกฎหมายสิงคโปร์เนี่ยเขา
2: โหด
1: มากโหดมากคือถ้าจับได้ว่ายาเสพติดปุ๊บเนี่ยประหารชีวิตสถานเดียวประหารชีวิตสถานเดียวด้วยการแขวนคอด้วยการแขวนคอนะฮะ
2: โหด
1: สิทธิมนุษยชนจะว่ายังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครเอายาเสพติดเข้ามาในประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะถูกประหารชีวิตสถานเดียวแล้วก็แขวนคอ
2: ค่ะเลยทำให้คนไม่กล้านะ
1: ก็ทำมันเป็นกฎหมายที่เข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังนะฮะดังนั้นแล้วคือประเทศไทยก็พูดกันมาเยอะฟังมาก็มากแล้วก็มีการเผาทำลายยาเสพติดทุกปีเพื่อที่จะทำเป็นในเชิงสัญลักษณ
2: ์
1: ว่าเราจับได้เยอะจับได้มากแล้วก็มีการจริงจังกับยาเสพติดแต่พอข่าวนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ย
2: หายหมดเลยนะคุณ
1: ไม่หายไม่หายเพียงแต่ว่ามันก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะฮะว่าเอ้าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเขาใช้ช่องโหว่จากแอร์โฮสเตสจากบุคคลต่างๆเนี่ยนะ
2: ที่จะบินเนี่ยนะ
1: ในการที่จะบินประกอบกับมาตรการเกี่ยวกับการสแกนเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดหรือเปล่านะครับการสกัดกั้นยาเสพติดเฮโรอีนยาไอซ์เราสามารถที่จะใช้คุณสมบัติเราสามารถที่จะสแกนได้หรือไม
2: ่
1: นะฮะตรงนี้มันจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็การAOT ใช่ไหมเขาต้องออกมาบอกเหมือนกันเขาต้องออกมาบอกเหมือนกันนะวันนี้ผมยังไม่ค่อย
2: ไม่เห็น
1: ยังไม่ค่อยเห็น
2: ออกมาพูด
1: หรือเขาอาจจะมาแล้วเรา
2: ไม่ทันได้เห็น
1: ก็ไม่อยากพูดเหมือนกันนะ
2: ค่ะไปข่าวไหนต่อหรือว่าเราจะพักกันดี
1: งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อ
2: ได้ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโสกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณ
3: ยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับก็มีการปรับปรุงกฎหมายนะครับแล้วก็แนวทางในการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาโดยตลอดแต่กฎหมายเนี่ยพัฒนาแทบจะไม่ทันนะฮะเขาบอกว่าแทบจะไม่ทันเพราะว่าการผ่านกฎหมายอะไรหลายๆอย่างต้องใช้ระยะเวลาแต่กลโกงอะไรต่างๆไม่ต้องใช้ระยะเวลาคิดปุ๊บทำได้เลยนะฮะตอนนี้ก็มีการปฏิรูปเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับเขาบอกว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานดุลพินิจนะฮะสร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืนนะฮะเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะฮะรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะท่านคะอยากจะเรียนถามถึงภาพรวมก่อนเลยค่ะว่าทางปปช.เนี่ยมีแนวคิดแล้วก็เป้าหมายสำคัญอย่างไรคะในการที่จะปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินในครั้งนี้แล้วทำไมถึงมองว่าเวลาณขณะนี้เนี่ยคือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะ
11: ครับก่อนอื่นนะครับต้องเรียนเป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่ากลไกของระบบของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่เรียกว่าเป็นการป้องกันการทุจริตวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยแสดงความโปร่งใสนะครับก่อนที่จะมาใช้อำนาจรัฐก่อนที่จะมาใช้ตำแหน่งนะครับ
1: ครับ
11: โดยในจุดสำคัญจุดนี้ครับการสร้างความโปร่งใสเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการปราบปรามการทุจริตต่อมานะครับเพราะว่าถ้าประชาชนคาดหวังว่าเจ้าที่ของรัฐทุกคนสุจริตไม่มีพฤติกรรมร่ำรวยไม่ได้มาแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนาระบบราชการสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของประชาชนครับนี่เป็นจุดแรกที่เรามองว่า ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลอีกนิดหนึ่งก็คือว่าข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคน
1: ครับ
11: แต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.นี่ครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชี
2: ค
11: ่
2: ะ
11: นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประกอบกับปปช.เองเนี่ยกำลังกลับมาเน้นนะครับในเรื่องของการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้น
1: คร
11: ับโดยมีการปฏิรูปสำคัญสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเราจะยกระดับองค์กรยกระดับประเทศเนี่ยให้เข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ เพื่อจะให้กลไกในเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างแท้จริงนะครับ
1: ครับคือจากเดิมเนี่ยก็คือในระดับอธิบดีรองอธิบดีผอ.สำนักอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องชี้แจงหรือว่าเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเราจะมีการเพิ่มตำแหน่งที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นประเภทเกี่ยวกับพวกการเงินอะไรพวกนี้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ
11: ครับส่วนใหญ่นะครับทั่วโลกเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการทุจริตนะครับอย่างเช่นถ้าการในกระบวนการยุติธรรมตำรวจทหารนะครับจัดซื้อจัดจ้าง
1: ค
11: ณะกรรมการจัดเก็บรายได้หรือประเมินรายได้เข้ารัฐที่มีโอกาสที่จะใช้ดุลพินิจหรือไม่ใช้ดุลพินิจเพื่อแลกรับผลประโยชน
1: ์
11: ตามที่เป็นข่าวนะครับตัวนี้จะต้องอุดช่องว่างของเรื่องของทรัพย์สินให้ได้นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าเรื่องของการยื่นบัญชีแสดงในการทรัพย์สินเนี่ยเป็นการยื่นแค่เปเปอร์ก็จ
1: บ
11: นะครับปปช.ตรวจให้ครบถ้วนก็จบนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าการยื่นบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องของการนอกจากการสร้างความโปร่งใสเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบเปรียบเทียบพฤติกรรมหรือพฤติการที่มีการร่ำรวยต่อมาด้วยนะครับ
1: ครับสาระสำคัญในการปรับปรุงการตรวจสอบทรัพย์สินตรงนี้นะฮะมีความแตกต่างจากเดิมยังไงฮะมันจะทำให้การตรวจสอบมีมาตรฐานดีขึ้นยังไงฮะ
11: ครับคือตอนนี้นะครับปัญหาที่เราพบเห็นตลอดมาก็คือว่าเราใช้ระบบกระดาษเปเปอร์เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีเราค่อนข้างที่จะทันสมัยข้อมูลในภาครัฐเนี่ยรวมศูนย์ละหรือแต่เชื่อมโยงใช้นะครับปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเอง
1: ครับ
11: ทั้งที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครอง
1: ครับ
11: นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% แล้วก็ข้อมูลที่ใช้เนี่ยเพียงแต่กรอกเลข13หลักข้อมูลทรัพย์สินต่างๆก็ควรจะเข้ามาอยู่ในแบบบ
1: ั
11: ญชีแล้วนะครับต
2: ั
11: วนี้เป็นอันที่หนึ่งกระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราแก้ไขระเบียบนะฮะเพื่อให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็มีการพัฒนาก็คือเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้ามาช่วยในการตรวจสอบทุกหน่วยหมายถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั่นแหละครับเราก็จะเอามาเชื่อมโยงเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายที่เรากำลังดำเนินการแล้วก็สุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือว่ายกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะ

0: ากทีนี้เนี่ยทางปปช.จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ยังไงคะให้มั่นใจว่าดุลพินิจใหม่นี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญคือในเรื่องของการไม่มีการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: ครับในเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะครับเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคู่มือแนวทางต่างๆนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของแต่ละบัญชียังไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราต้องการที่จะทำให้ตัวการใช้ดุลพินิจของเจ้าที่เนี่ยถูกจำกัดลงโดยแนวทางที่เรากำหนดนะครับ
2: ครับ
1: โดยประสบการณ์โดยคำพิพากษาโดยทิศทางที่สามารถอธิบายได้ว่าถ้าเป็นเคสอย่างเงี้ยผลต้องเป็นอย่างนี
2: ้
1: นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่บอกว่า AI กำกับ AI ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าตั้งเงื่อนไขเขาเช่นถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยถือว่าทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้เป็นต้นเจ้าหน้าที่ก็จะมาใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องตรวจต่อว่าทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้นั้นคืออะไรได้มาอย่างไรนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความเชื่อมั่นขององค์กรปปช.เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้มาตรฐานกลางมาตรฐานเดียวครับ
2: ครับระบบใหม่นี้จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินยังไงบ้างครับ
1: ครับแน่นอนครับว่าเมื่อเราเชื่อมโยงระบบครับเรานึกถึงสรรพากรเวลาเราเสียภาษีครับก
2: รอ
1: บได้13หลักปุ๊บรายการต่างๆก็จะเด้งขึ้นมาในแบบใช่ไหมครับตอนนี้เรากำลังพยายามร่วมมือกับรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนหลายๆหน่วยเนี่ยว่าพยายามที่จะใช้ระบบคอนเซนต์ก็คือให้ความยินยอมในการดึงข้อมูลมาสู่แบบการยื่นบัญชีซึ่งก็จะทำให้ลดภาระของผู้ยื่นบัญชีในตัวเจ้าหน้าที่ครับเมื่อเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดในการตรวจสอบแล้วแทนที่เราจะมีหนังสือไปสอบถามเป็นกระดาษเราก็จะลดปริมาณหนังสือมหาศาลครับเพื่อตรวจสอบในทางระบบเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วสูงขึ้นครับ
2: ครับอันนี้คือสำหรับผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะฮะแล้วหน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.ล่ะครับหนักใจไหมครับเมื่อสักครู่เห็นท่านบอกว่าจะมีคนที่ยื่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแสนกว่าคนนะฮะตรวจสอบกันไหวไหมฮะเนี่ย
1: ครับไม่หนักใจครับเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องมือนะครับคือเจ้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินเรามีแค่ประมาณ500คนถ้าต้องยื่นต้องรับภาระอีกประมาณ 130,000 บัญชีเนี่ยเชื่อว่าสามารถดำเนินการได้ถ้าเทคโนโลยีเชื่อมต่อได
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าบัญชีที่มีปัญหาคงไม่เยอะมากในป
2: ั
1: จจุบันนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนบัญชีได้อีกครับ
2: ครับแต่เห็นด้วยนะครับว่ามันจะเป็นการป้องกันได้สมมติผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วผมต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะทำให้ผมรู้สึกว่าเราจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางเนี่ยไม่ได้ละเหมือนเป็นการป้องปราบเอาไว้ก่อนนะฮะ
1: ใช่ครับมันเหมือนกับการติดกล้องวงจรปิดไปตลอดอายุราชการนะครับเพราะว่า
2: ครับ
1: ท่านต้องดีแคร์ตลอดเวลาทุก3ปีว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาอย
0: ่
1: างไรมีเหตุมีผลหรือไม่ครับ
2: ครับ
0: ค่ะดีเลยค่ะท้ายนี้ค่ะท่านไงอยากจะให้ท่านช่วยฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีรวมถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าการปฏิรูประบบการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลแล้วก็สร้างความโปร่งใสอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยค่ะ
1: ครับคือเราเชื่อมั่นว่าการแนวทางของปปช.ที่ปฏิรูประบบตรวจสอบสินนะครับจะทำให้การยกระดับค่า CPI ก็ดีนะครับหรือว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้แน่นอนว่าผลประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้รับอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยถ้าไม่ใช่แค่คำพูดหมายถึงว่าเราสามารถตรวจและติดตามได้จริงดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้จริงเนี่ยผมว่าคนจะเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดนะครับเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาทุจริตไปก็จะไม่เหลือนะครับในส่วนของธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นหลักการสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบราชการต่อเจ้าที่ของรัฐความร่วมมือนะครับหรือพลังที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสอดประสานกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งให้ได้ว่าระบบที่เรามีเนี่ยเพียงพอที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยโปร่งใสครับ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณท่านรองเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับนี่คือการปฏิรูประบบการตรวจสอบทรัพย์สินนะฮะอันนี้เป็นทางปปช.ที่เขามีแนวทางนะครับที่จะทําอยู่นะครับทํามาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มีแนวทางอีก2ปีตามแผนนะฮะทั้งหมด
1: 3ปี
0: ในการยกระดับเนี่ยในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินก็คือจะเพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องสำแดงทรัพย์สินนะครับปัจจุบันนี้ก็คือในระดับอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็ผอ.สำนัก
1: ใช่ไ
0: หมฮะในการที่จะยื่นแบบแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับว่ามากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเสี่ยงที่จะไป
1: ที่อยู่ใกล้ชิดนะ
0: เช่นเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่การเงินตำรวจทหารอะไรต่างๆตามที่ท่านได้บอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันชอบคำนี้นะคุณสมพงษ์ติดกล้องวงจรปิดไปตลอดอายุราชการ
0: เออจริงๆนะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่าง
1: จริงค่ะ
0: ก็คือในการป้องปรามในการกระทำความผิดเช่นอยากจะขโมยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพอเจอกล้องวงจรปิดเปลี่ยนใจแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ทำดีกว่า
0: เดี๋ยวมีปัญหาก็จะกลัว
1: ก็ป้องปรามทำให้เรากลัวขึ้นมากขึ้นนะที่จะกระทำความผิดนะคะอ่ะค่ะก่อนจะไปติดตามข่าวสารนะคะมาติดตามเรื่องที่มันใกล้ตัวแล้วก็ประมาทไม่ได้สำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะมีน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะเพราะว่าทางด้านสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะมีการประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวนะคะหลังตรวจพบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ค่ะส่งผลให้มีผู้ถูกสุนัขกัด3รายแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีกจำนวนหนึ่งโดยพบสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าพื้นที่หมู่3ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะก็เลยมีการประกาศให้พื้นที่หมู่3หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8และหมู่11นะคะตำบลบ้านนาและพื้นที่ติดต่อในหมู่8ตำบลชำค้ออำเภอเขาชะเมานะคะในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวค่ะก็ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะขณะที่ชาวบ้านหมู่7ตำบลบ้านนา3รายนะคะเป็นหญิง1ชาย1ขออภัยหญิง2ชาย2เนี่ยนะคะถูกสุนัขบ้ากัดได้รับวัคซีนป้องกันโรคโดยแพทย์โรงพยาบาลแกลงเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนสุนัข2ตัวและแมว2ตัวที่ถูกกัดนั้นเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วเหมือนกันถ้าว่าสุนัขตัวที่ก่อเหตุเนี่ยก็ได้มีการล้มตายลงในเวลาต่อมานะคะส่วนสถานการณ์ที่อำเภอนิคมพัฒนานั้นนะคะพบสุนัขติดเชื้อในพื้นที่หมู่2ตำบลพนานิคมเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ถูกกัดหรือสัตว์เลี้ยงอื่นสัมผัสเชื้อนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขหรือว่าแมวนะเข้าออกในหรือว่าผ่านเขตประกาศโรคระบาดเว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตก่อนนะคะจากสัตวแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครในพื้นที่เนี่ยพบสัตว์เลี้ยงที่มีอาการดุร้ายผิดปกติป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ภายใน12ชั่วโมงค่ะห้ามชำแหละกระทำการใดๆกับซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะยังไงก็เฝ้าสังเกตการสัตว์เลี้ยงในบ้านท่านนะไม่ใช่เฉพาะหมาแมวนะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใครที่มีสัตว์เลี้ยงกลุ่มนี้อยู่ในบ้านท่านเฝ้าสังเกตอาการให้ดีด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะระมัดระวังกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนนึกว่าแบบเฮ้ยหมดหน้าร้อนแล้ว
1: จะไม่มีเนาะ
0: ซึ่งไม่ใช่
1: ค่ะมัน
0: อยู่ตลอดนะ
1: ทุก
0: อยู่ตลอด
1: ทุกหน้าเลย
0: ระมัดระวัง
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยฮะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD กันบ้างนะครับไอ้ปีนี้เราพูดถึง OECD กันเยอะนะ
1: บ่อย
0: คือชาวบ้านก็จะงงๆอะไรคือ OECD
1: ค่ะ
0: อะไรคือ OECD เหมือน CD เล่นเพลงหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: คือ OECD เนี่ยมันเป็นหน่วยงานเป็นการรวมกลุ่มนะฮะของประเทศต่างๆนะครับก็คือประเทศผู้มีรายได้มากรายได้สูงอ่ะแหละประเทศไทยอยากจะเข้ากลุ่มนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้การเข้ากลุ่มนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจก็มีก การที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่ม OECD พูดง่ายๆเข้าไปแล้วไทยได้ประโยชน์แต่เขาจะรับหรือเปล่า
1: อีกเรื่องนึงนะ
0: ไอ้การที่เขาจะรับหรือเปล่าเนี่ยเขาจะต้องดูคุณสมบัติอะไรต่างๆด้วยว่าเรามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงความมั่นคงแล้วก็สิ่งแวดล้อมพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาดูหมด
1: เ
0: ราก็จะต้องมีการยกระดับเรื่องของป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อกี้เขาบอกว่าOECD ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องยกระดับทั้งหมดนะฮ
1: ะ
0: ล่าสุดเนี่ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยฮะก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็เปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะฮะแล้วก็ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับก็ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะฮะอันนี้ชื่อภาษาไทยเต็มๆแล้วก็ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชาวบ้านก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือเรื่องของการร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง
1: ๆ
0: การพัฒนาประเทศซึ่งไทยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แน่นอนแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเขาจะรับเราหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คุณสมบัติของเราที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในยกระดับในด้านต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้เขาเห็นว่าอ๋อประเทศไทยมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ OECD ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ต่อไปนะครับกระทรวงมหาดไทยทำอะไรกันบ้างกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจุดมุ่งหมายคืออะไรผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ซึ่งการดำเนินการเนี่ยด้วยกลไกคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเตรียมพร้อมผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นะฮ
1: ะ
0: ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนประสานงานกับระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุน หาเสียงด้วยนะฮะ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกตอนนี้รู้สึกว่ามี38ประเทศ นะส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเราก็ต้องไปโฟกัส38ประเทศนี่แหละครับคุยกับเขานะฮะเหมือนล็อบบี้หรือเปล่านะ
1: คือหาเสียง
0: ขอความร่วมมือเราใช้คำของราชการน
1: ะ
0: ขอความร่วมมือนะฮะสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือว่าเป็นวาระหนึ่งของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐโอ้โหฟังดูแล้วเหนื่อยเหมือนกันฮะต้องปรับปรุงทั้งหมดนี้นะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคพ
1: ื้
0: นที่ชนบทของประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนฮะ
1: ค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะที่เหมือนกับว่าจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิก OECD ก็คือเรื่องของการฟอกเงิน Forex อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านคุณจุติไกรฤกษ์ค่ะส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยท่านในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เห็นว่าจะลุยที่จะรื้อกฎหมายเก่านะฉบับปี2485เพื่อที่จะอุดช่องโหว่ Forex การฟอกเงินโดยเพิ่มโทษให้หนักขึ้นติดคุกจริงนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าต้องให้ออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันก่อนไทยเป็นสมาชิก OECD กลางปี70
0: ครับ
1: จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะคะก็ต้องช่วยกันล่ะค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าพูดถึงความคืบหน้าคดีการหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะคะทางด้านคณะกรรมการเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยท่านก็เปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยเข้าชี้แจงต่อกรรมการโดยตรงเลยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหลังจากที่ไม่เคยได้รับโอกาสที่จะมาชี้แจงเช่นนี้นะโดยพบว่าช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนเนี่ยนะคะก็คือมันนานมากแล้วด้วยนะมันกฎหมายมันนานมากมันเลยมีช่องโหว่มากด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจ Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปนะยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทาง DSI ก็ดีทางปปง ก็ดีเนี่ยจะติดตามยึดทรัพย์คืนนะคะ
0: คร
1: ับ แล้วนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่คุณจุติพูดถึงนะคะก็คือจุดอ่อนร้ายแรงของประเทศไทยเนี่ยก็คือเรื่องของบทลงโทษแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายโดยคุณจุติบอกว่ากฎหมายที่ควบคุมเรื่องของ Forex ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485
0: โอ
1: ้นานนะ
0: มี Forex ก็ยังไม่มีนี
1: ่
0: แต
1: ่
0: เขาใช้กฎหมายเก่าในการ
1: ที่จะลงโทษนะคะซึ่งโทษเนี่ยมันก็แค่ปรับเพียง 2,500 บาทคุณ
0: คร
1: ับ แล้วก็มีจำคุกเนี่ยนะคะแค่2ปีเองนะคะทำให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยมันไม่เกรงกลัวเลยนะยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับการรอลงอาญาเท่านั้นขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีซึ่งต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ซะอีกนะที่มีโทษจำคุกเนี่ยสูงเนี่ย5ปีนะคุณทั้งที่เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ของประเทศอย่างรุนแรงท่านย้ำนะคะว่านี่แหละคือจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายเนี่ยดีแต่บังคับใช้กฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความบกพร่องนะคะพฤติกรรมของโจรยังหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็ต้องทำให้เห็นค่ะว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามสแกมเมอร์นะคะขจัดขบวนการฟอกเงินแล้วก็ส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยจะต้องโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านประธานกรรมาธิการคุณจุติเนี่ยยังบอกนะคะว่าเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาทางคณะกรรมาธิการจะไม่รอขั้นตอนปกติแล้วนะคะโดยส.ส.เนี่ยจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลแล้วก็สรุปจุดอ่อนของกฎหมายไอ้ฉบับเก่าเนี่ยปี2485เรียบร้อยแล้วก็นอกจากนี้ทางกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานค่ะให้ลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิมเนี่ยมันใช้เวลา240วันให้เหลือแค่ครึ่งหนึ่ง120วันเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไทยเนี่ยกำลังจะถูกประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปี70ทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ดีแล้วก็การออกกฎหมายใหม่เพื่อที่จะปิดช่องโหว่เรื่องนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยความใกล้ที่เราจะเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันก็จะใกล้มากขึ้น
0: เออคำนี้ได้ยินทุกข่าวแล้ว OECD เนี่ย
1: ใช
0: ่เออได้ๆ
1: ก็ทำให้ได้นะ
0: ก็ต้องทำให้ได้นะคือเป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงพอเป็นนโยบายที่แถลงปุ๊บเนี่ยมันก็ผูกพันเนี่ยต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป้าประสงค์ที่ก็คือเกิดผลดีกับประเทศไทยแหละเออแต่ว่าการที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกเออเขาจะเลือกเราได้เนี่ยเราก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอตอนนี้ยังมีเวลาในการที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นจุดที่เราต้องปรับปรุงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขกันนะครับไปดูโพกันบ้างฮ
1: ะ
0: สวนดุสิตโพนะครับไปทำโพมาครับ
1: โพอะไร
0: ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะฮะดัชนีการเมืองประจำเดือนมิถุนายน69ไปสำรวจ 2,000 กว่าคนทางออนไลน์และภาคสนามนะฮะออนไลน์เนี่ยมันก็ใช้งบไม่เยอะแต่ภาคสนามใช้งบเยอะนะฮะในการทำวิจัยผมเคยไปถามแล้วบอกโอ้ยภาคสนามเนี่ยคือแต่จะได้ข้อมูลที่มันมีความชัดเจนแม่นยำมากนะฮะเดี๋ยวนี้นอกจากออนไลน์ก็มีภาคสนามนะฮะเมื่อก่อนจะมีโทรมาถามใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ออนไลน์นะฮะไปสำรวจมาเขาก็บอกว่าเออผู้ที่ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนักการเมืองไทยในฝั่งรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดเนี่ยหนึ่งเดียวคนนี้เหมือนเดิมฮะนายกฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นนะอันดับ2ก็คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคลังนะฮะคุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะฮะก็เป็นรองนายกใช่ไหมแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
1: อว
0: นะฮะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเออแล้วก็อันดับ5คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นะฮะอันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลท็อป5น
1: ะฮะ
0: ส่วนฝ่ายค้านนะฮะอันดับ1ฮะคุณรัชนกสีนอกนะครับรองลงมานี่แหมเป็นหัวหน้าพัน
1: ไม่เป็นไร
0: ลูกพักได้ที่1หัวหน้าพักได้ที่2นะฮะ
1: ค
0: ุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะแล้วก็อันดับ3คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็อันดับ4คุณสุริกัญญาตันสกุลนะฮะแล้วก็อันดับ5คุณภริศวัชรศิลป์นะฮะคำถามผลงานฝ่ายรัฐบาลที่คุณที่ประชาชนชื่นชอบประจำเดือนนะฮะแน่นอนฮะไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
1: 60 40
0: เพราะว่าถ้าไม่บอกไทยช่วยไทยพลัสมันมีอะไรอย่างอื่นด้วยเหรอ
1: ไม่มี
0: เอาม
1: ีสิ
0: มาสวัสดิการแห่งรัฐในการเพิ่มวงเงิน
1: ค่ะ
0: นี่
1: ยังมีอีกหนึ่งอัน
0: คืออะไรฮ
1: ะ
0: การแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะส่วนผลงานฝ่ายค้านมั่งเอาไปดูฝ่ายค้านกัน
1: ฝ่ายค้านก็เห็นชัดเลยนะ
0: ใน
1: เ
0: รื่องชมคือเรื่อง
1: ของการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport
0: ครับ
1: อันนี้หูเด่นมาอันดับหนึ่งเลยนะคะลองมาก็คือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการติดตามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันค่ะ
0: นะฮะคือผลบวกของรัฐบาลนะฮะก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะที่ช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนเนี่ยคือมันจับต้องได้มันใช้ได้เลยนะฮะคำถามคือว่าเฮ้ยพอหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วมีอะไรต่อไหมเนี่ย
1: เดี๋ยวก็มี
0: เดี๋ยวก็ดูว่าเขาจะมีแนวทางกันอย่างไรนะฮ
1: ะ
0: ไปดูการดำเนินการของสคบกันบ้างฮะปัจจุบันสคบมีการดำเนินการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยไปช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คน150คนกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะนะฮะแล้วก็เตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งด้วยนะครับ
1: ค่ะถ้าใครถูกละเมิดสิทธิ์อะไรแบบนี้นะร้องเรียนไปได้นะคะที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567ค่ะเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนะ
0: ครับแล้วก็ตำรวจปคบครับล่าสุดครับได้นำกำลังจับกุม5ร้านแก๊สเถื่อนนะครับเข้าไปทำอะไรอยู่แถวนั้นนะฮะมันเถื่อนยังไงไปอยู่ที่กระทุ่มแบน
1: สมุทรสาคร
0: คือเอาถังแก๊สที่หมดอายุเขาพ่นห้ามใช้นะครับเอาไปพ่นใหม่แล้วเอามาใช้ซ้ำนะครับ
1: ไปซ่อมเอง
0: นะฮะ
1: อันตรายนะ
0: อันตราย
1: นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้บันทึกสถานการณ์เราสองคนดิฉันสันพรปัญญาดีลกค่ะ
0: ทรงพลชูเวศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันอุบัติการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาคมการบินโลก
8: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่อาศัยช่องโอกาสลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินไทยในระดับสากลสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.จึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยความเห็นชอบร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้นใน5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเป็นแต่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินและหากตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างกรณีเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีการยกระดับมาตรการครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของบุคลากรการบินไทยและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการบินพลเรือนของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปศักดิ์ศรีประดับศิลป์รายงาน
3: วุฒิสภาเตรียมพิจารณากระทู้ถามและร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เริ่มเวลา 9:00 น.มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายประเด็นเช่นผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเกษตรกรไทยและการตรวจสอบและพิจารณายับยั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและวินัยการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วนรวม7เรื่องโดยมีร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วและวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน20วันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา143นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
3: จังหวัดตรังเตรียมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
10: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักทั้งอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยและอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าความจุเก็บกักเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำตรังพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
3: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
4: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
3: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อมโยงกัน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยค่ะสัปดาห์ใหม่เริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:15 เราเริ่มต้นทักทายกันมาตั้งแต่9:10 นะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะจนถึงเวลา10:00 น.ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตและตะกั่วป่ากันด้วยนะคะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันในเช้าวันนี้เลยเช้าวันนี้เราก็มาดูรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าพายุนะคะของไมซักเนี่ยเขากำลังนะคะตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศตอนนี้เป็นฉบับที่13กันแล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา5:00 น.และสำหรับฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้กันด้วยนะคะเมื่อเวลา1:00 น.ของวันนี้ค่ะพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression โดยเมื่อเวลา4:00 น.เขามีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือละติจูด 25.0 องศาเหนือลองติจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปกันด้วยค่ะเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักนะคะและร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นจะสูง2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะช่วงนี้เช็คเส้นทางกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้วางแผนการเดินทางวางแผนการทำการเกษตรวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงนี้อยากระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับประกาศฉบับที่13ก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้นะคะในช่วงที่เริ่มมีการก่อตัวนะคะของพายุไมซักทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะและเมื่อเขาได้ขยับเป็นพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศจนเขาเป็นพายุโซนร้อนตอนนี้ก็ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression กันแล้วนะคะซึ่งถ้าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งนะคะว่าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า3วันนะคะให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันเพราะว่าในแต่ละวันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามนะคะในเรื่องของอากาศในประเทศไทยและในภูมิภาคนะคะที่เราอยู่ตรงนี้ว่ามียอมความกดอากาศต่ำที่ไหนกันบ้างแล้วเขามีโอกาสที่จะขยับเป็นพายุหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเราก็จะได้ติดตามการตรงนี้นะคะเป็นระยะนะคะเพราะว่าในแต่ละวันกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะท่านผู้ฟังขาในวันนี้ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนั้นก็ไม่มีภาคใต้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะแต่ก็ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ เพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรามาดูกันนะคะสำหรับในพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในภาพรวมในประเทศไทยเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูในเรื่องของพายุกันก่อนพายุไมซักนะคะตอนนี้เขาก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วและสำหรับในบ้านเรานะคะก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกท่านผู้ฟังค่ะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะวันนี้แถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับ
6: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
7: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: าวมาคุย
1: ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์นะคะหรือว่าเริ่มกันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้ก็ได้เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Toffee for Youth ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะคะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยกว่า45ล้านคนแล้วก็คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคมคือปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ฟังขาถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ละไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนในระยะนี้กันนะคะเพื่อให้การร้องทุกข์มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะระบบก็ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความร่วมมือความช่วยเหลือในทุกที่ทุกเวลานะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังจากการเปิดเผยของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเช้าวันนี้ในช่วงเวลา8นาฬิกานะคะจะมีภาพที่ทำให้ยิ้มได้อีกภาพหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือทุกๆเช้าเลยนะคะทุกๆเช้าวันจันทร์นะคะส่วนราชการต่างๆก็จะมีการร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงนะคะและในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็เช่นเดียวกันนะคะจังหวัดระนองด้วยนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของกระบี่ค่ะวันนี้นายสวิสุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเคารพธงชาติณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่นะคะมีทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมและเปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันนะคะประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะและกิจกรรมเคารพธงชาติจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกนะคะวันจันทร์แรกของเดือนในเวลา8นาฬิกาเพื่อสานต่อธรรมเนียมปฏิบัติการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไปกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตจัด Beach Running 2569ชูหาดเลพังหาดลายันส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะบรรยากาศคึกคักทีเดียวค่ะโดยนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะกิจกรรมที่จัดขึ้นมีประชาชนนะคะเข้าร่วม450คนค่ะมีรุ่นนะคะอายุไม่เกิน15ปีนะคะรุ่นอายุ16ถึง29ปีรุ่นอายุ30ถึง39ปีรุ่นอายุ40ถึง49ปีและรุ่นอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมค่ะพังงาได้เปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะคะชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน38ร้านขนมสดและ88ร้านอาหารเส้นสัมผัสพังงาในมุมที่กินแล้วรู้สึกตลอดเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะก็ในช่วงเย็นวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่บริเวณแยก โรงเรือสตรีทอาร์ตนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒธนาเจริญสกุลนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมในการเปิดงานกินเป็นเรื่องชวนถอดรหัสความอร่อยผ่าน128ร้านนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการชูนะคะของเด่นของพังงากันละกิจกรรมนะคะก็จัดไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองค่ะระนองนี่ก็บรรยากาศนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ก็ไม่เงียบเหงานะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะก็ได้ให้ความรู้นะคะสร้างนักเล่าเรื่องนะคะผู้ที่ทำคอนเทนต์ทำประเด็นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันนะคะที่ Heritage Grandขออภัยค่ะที่ไอเฟลนะคะท่านผู้ฟังไอเฟลอินนะคะก็อยู่พื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมตรงนี้นี่ก็ตอนแรกก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่านักเรียนนะคะของสถาบันการศึกษาต่างๆในแต่ละอำเภอนะคะของจังหวัดระนองมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะก็มีนะคะกลุ่มเป้าหมายแบบโรงเรียนด้วยกันตั้งเป้าไว้ว่า60คนแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะมาร่วมกิจกรรมมากกว่าตรงนี้กันด้วยแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยกันแล้วเมื่อวานนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะคะในเรื่องของการสร้างการรับรู้ในการทำสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ในการกำหนดประเด็นแล้วก็ในการสร้างนะคะถอดบทเรียนให้นักเรียนได้ทราบนะคะในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถส่วนบุคคลกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้กระทรวงแรงงานนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองจะมาพูดคุยกับเราเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวอภิสราจะพาไปในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
2: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เปิดอกถกประเด็น
4: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการอนามันวันนี้นะคะช่วงนี้ก็จะพาไปพบกันนะคะเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะก็ขอแนะนำนะคะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะในประเด็นต่างๆนะคะที่เราจะคุยกันอภิสราก็ได้กลืนกันไปในช่วงก่อนจะเข้าช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะแต่สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะรับชมตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะคือในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569ตรงนี้นะคะแล้วก็ทราบมาว่ามีระยะเวลาดำเนินการนะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็อยากจะให้คุณอุไรวรรณนะคะได้บอกถึงความเป็นมาเป็นไปที่มาของการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรคะ
5: ค่ะสำหรับความเป็นมาของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะด้วยคณะกรรมการประกันสังคมนะคะชุดที่14ค่ะมีวาระการดำรงตำแหน่งนะคะคราวละ2ปีนะคะแล้วก็ได้ครบกำหนดนะคะในการดำรงตำแหน่งนะคะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569นะคะการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะถือเป็นกลไกสำคัญนะคะ ในการกำหนดทิศทางค่ะของการบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการที่เราเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างอะค่ะมีส่วนร่วมโดยตรงเลยนะคะในการเลือกผู้แทนนะคะเข้าไปทำหน้าที่เช่นกำหนดนโยบายนะคะการบริหารจัดการแล้วก็กำหนดดูแลกองทุนนะคะให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริงเลยค่ะโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ

0: เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 16.00 นค่ะ
1: ค่ะคือในช่วงนี้หมายถึงว่ามีผู้สมัครที่จะได้รับการเลือกตั้งแล้วใช่ไหมคะ
0: ช่วงนี้การรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะนี่คือในส่วนของผู้สมัครนะคะยื่นตนเองณที่สำนักงานประกันสังคมค่ะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569เราให้บริการในการรับสมัครเนี่ยไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16.30 นค่ะแต่ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะ
1: ค่ะในตรงนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างไหมคะสำหรับตัวแทนของผู้ประกันตนนะคะนายจ้างด้วยตรงนี
0: ้ของผู้ที่สมัครใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณสมบัติ โทษค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะในส่วนของนายจ้างนะคะมีอยู่แค่4กรณี
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงต่อไปนะคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องของระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาจะมีเมื่อไหร่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะที่ในเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะคุณอะไรวันพี่อ้อขอเรียกน้องปูดีกว่านะคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: นะคะน้องปูค่ะคือว่าระยะเวลาการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่จะมีเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ได้กำหนดไว้อย่างไรกันบ้างนะคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็ส่วนของนายจ้างนะคะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะส่วนสำหรับช่องทางใดบ้างก็จะเป็นคำถามถัดไปนะคะจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะสำหรับปี2569นะคะเรากำหนดนะคะให้ทุก1อำเภอนะคะมีสถานที่เลือกตั้งอย่างน้อย1ที่เลือกตั้งนะคะสำหรับปี69นะคะแต่เมื่อ2ปีที่แล้วประมาณปี2564อันนี้เรามีแค่อำเภอเดียวคืออำเภอเมืองนะคะซึ่งจากการที่ปัญหาที่พบจากปี2ปีที่แล้วนะคะก็จะทำให้ผู้ประกันตนของเรามีทั้งหมด5อำเภอใช่ไหมคะก็จะไม่ได้รับความสะดวกในการในเรื่องของการเดินทางค่ะปีนี้นะคะทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนะคะก็เลยกำหนดว่าทุก1อำเภอนะคะต้องมีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1อำเภอค่ะก็คือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอะค่ะให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะค
1: ่ะในส่วนตรงนี้ก็ได้เตรียมการไว้แล้วใช่ไหมคะในแต่ละอำเภอว่าเป็นจุดใดกัน
0: เตรียมไว้แล้วค่ะประสานไปที่แต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะที่สำนักงานประกันสังคม
0: ไม่ค่ะแต่ละอำเภอค่ะ
1: อ๋อที่ว่าการอำเภอ
0: ที่ว่าการอำเภอค่ะ
1: ค่ะนะคะตรงนี้ค่ะก็ในเรื่องของเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ประกันตนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกตรงนี้กันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้ทราบถึงช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่มีช่องทางไหนบ้างคะ
0: ได้ค่ะสำหรับช่องทางนะคะในการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในการขอใช้สิทธิ์นะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีแค่2ช่องทางก็คือผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะ อันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ทั้งผู้ประกันตนเลยนะคะในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะอันนี้ของสำนักงานประกันสังคมนะคะได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้นนะคะที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะคะแล้วลำดับที่3นะคะก็คือณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองค่ะเราสามารถผู้ประกันตนสามารถมายื่นขอลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่เวลา 08.30 นถึง 16.30 นนะคะได้ทุกวันเลยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ไม่เกินวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: อ๋อคือว่าช่วงนี้นี่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็สามารถที่จะ

0: ส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่ในช่วงเวลาทำการแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเป็นในช่วงเวลาทำการเช่นเดียวกันนะคะ 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ก็ย้ำนิดนึงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนี่เว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็จะมีเฉพาะผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะที่แอปพลิเคชัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: SSO Plus ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็น SSO Plus
0: นะคะของสำนักงานประกันสังคมเฉพาะผู้ประกันตนกันค่ะ3ช่องทางที่ทางสำนักงานประกันสังคมเปิดช่องทางให้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์นะคะนะคะเดี๋ยวอภิสราบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวท่านไปที่สำนักงานประกันสังคมนี่ช่วงเวลาอื่นกันเฉพาะที่สำนักงานประกันสังคมทุกวันจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะกรกฎาคมนี้คือ8:30 น.จนถึงเวลา16:30 น.และผู้ที่สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนมีตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้กันได้ค่ะ
1: ผู้ที่สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะก็จะมีกลุ่มก็คือ1กลุ่มนายจ้างแน่นอนนะคะที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะส่วนกลุ่มผู้ประกันตนเราจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะคือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะคะมาตรา33ก็คือคนที่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มของส่วนราชการนะคะก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าประเภทของพนักงานราชการนะคะกลุ่มน้องพนักงานราชการเนี่ยต้องได้รับการคุ้มครองนะคะต้องเข้าประกันสังคมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นจ้างเหมากลุ่มลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาของส่วนราชการอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะ
0: คะ
1: แต่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะค่ะสองก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นะคะที่สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในครั้งนี้และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าท่านที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา40นี่ก็สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันได้นะคะเอาละค่ะตรงนี้เรามาถึงเรื่องที่พี่อภิสราอยากรู้อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตรงนี้ในเรื่องของคุณสมบัติค่ะ
2: ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะคุณสมบัติของนายจ้างก็จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569ค่ะค่ะและในกรณีที่นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจในการทำกระทำการแทนนิติบุคคลนะคะแล้วก็กรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลแต่มีสถานประกอบการหลายแห่งอันนี้นายจ้างก็สามารถเลือกลงทะเบียนได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนค่ะก็ต้องมีสัญชาติไทยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะก็นับตั้งแต่พฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569เช่นกันนะคะค่ะและจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568และถึงเดือนเมษายน2569ค่ะ
0: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันทั้งคุณสมบัติของนายจ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ประกันตนแต่ก็มีย้ำเป็นกรณีที่นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะคะแล้วก็มีสถานประกอบการหลายแห่งนะคะก็ให้ใช้สิทธิ์แค่ที่เดียวแห่งเดียวนะคะตรงนี้กันย้ำกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกันตน รวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งคือพฤศจิกายน2568ถึงเมษายน2569รวมถึงนายจ้างนะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งกันด้วยเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนี่สวทระนองเราจะโพสต์รายละเอียดตรงนี้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบการทางเพจ Facebook ของเรานะคะสวทระนอง FM 107.25 MHz กันเอาละค่ะเรามาถึงตรงนี้นะคะในเรื่องของเราสามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนผ่านช่องทางใดกันบ้างค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมนะคะจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนในวันที่10สิงหาคม2569นะคะผ่าน3ช่องทางค่ะช่องทางที่1เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะค่ะและแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็ณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยเลือกได้ฝ่ายละไม่เกินกี่คนคะ
1: 7คนค่ะ
0: ค่ะนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ฝ่ายละไม่เกิน
1: 7คนค่ะ
0: 7คนนะคะแล้วในส่วนของกรณีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนี่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนได้หรือไม่คะตรงนี้
2: ในกรณีที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเลือกตั้งนะคะเราจะให้ทำการเปลี่ยนแปลงได้1ครั้งเท่านั้นนะคะค่ะโดยยื่นแบบความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพราะวันนี้วันที่6กันแล้วนะคะเร่งกันหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะสมัครนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนี่ก็จะมีวันที่27กันยายน2569ค่ะและตรงนี้เราจะมาคุยกันต่อเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็อยากจะถามสักนิดนึงย้ำอีกสักหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเข้าไปแล้วนี่ตรงนี้จะมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างคะ
1: บทบาทของผู้ที่เข้าไปเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือบทบาทของคนที่ผู้ประกันตนนะคะได้เข้าไปคัดเลือกแล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำหนดนโยบายอะค่ะเข้าไปกำหนดนโยบายนะคะในเรื่องแล้วก็รวมถึงการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวมถึงมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะคะที่เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนได้สูงสุดค่ะ
0: ค่ะก็จะมีการเลือกกำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะนี่เราก็คุยกันในส่วนของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะคะท่านก็สามารถติดตามนะคะได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมเพราะตอนนี้นะคะก็จังหวัดที่ท่านอยู่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราออกอากาศ4จังหวัดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองแต่เราไลฟ์สดด้วยนี่ก็ติดตามรับชมได้นะคะทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสนใจสงสัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ตอบข้อซักถามตรงนี้กันได้นะคะในเรื่องของการ เลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะตรงนี้แล้วก็เราก็มี3ช่องทางที่จะให้นะคะเช่นในเรื่องของเว็บไซต์ sso.go.th แล้วก็แอปพลิเคชัน sso plus นะคะแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านอยู่ค่ะในช่วงนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะในช่วงท้ายสุดเลย
1: ก็ท้ายสุดนี้นะคะก็จะขอเน้นย้ำนะคะก็คือขอเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในครั้งนี้นะคะ เพื่ออะไรคะก็คือเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเองนะคะเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางสวัสดิการของคุณเองนะคะโดยลงทะเบียนง่ายๆนะคะสะดวกแค่3ช่องทางที่เรากล่าวเมื่อสักครู่นี้แต่ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า3ช่องทางที่เราที่ผู้ประกันตนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ก็คือเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะในเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะอันนี้ได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเลยนะคะส่วนเว็บไซต์ที่2ก็คือในแอปพลิเคชันนะคะ SSO Plus นะคะอันนี้ในส่วนของได้เฉพาะของผู้ประกันตนเท่านั้นอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนหน้าสำนักงานประกันสังคมในส่วนนี้ผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่เป็นนายจ้างเอ้ยโทษค่ะผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะได้ทุกวันเวลาทุกวันเลยค่ะไม่เว้นเวลาราชการนะคะมีให้บริการจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะคะเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับงานประกันสังคมไม่ว่ากองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนนะคะก็ทางผู้ประกันตนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทุกวันเวลาราชการนะคะณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะหมายเลขโทรศัพท์077-828-533-6นะคะหรือจะผ่านแอดไลน์กลุ่มบวรที่เราจะมีแอดมินนะคะเข้าไปตอบได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เรายินดีให้คำตอบนะคะแต่บางทีเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะล่าช้าในเรื่องของการตอบคำถามด้วยช่วงนี้ภารกิจของเรานี่มากมายนะคะแต่เราก็จะถึงจะช้าแต่เราก็ให้บริการตอบข้อสงสัยให้กับผู้การตนและนายจ้างทุกข้อคำถามค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งเลยระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะคะก็เป็นการยืนยันว่าจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของขอเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่เลือกตั้งนี้ได้แค่ครั้งเดียวหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนี่แหละสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้ครั้งเดียวนะคะก็ย้ำกันตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้กำหนดเป็นวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกันด้วยนะคะก็จะได้เลือกตัวแทนของท่านนะคะในการผลักดันในเรื่องความต้องการต่างๆนโยบายต่างๆของท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วก็เป็นการส่งเงินสิทธิ์ให้ท่านด้วยนะเพราะว่าท่านมีผู้แทนตรงนี้กันแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวอุไรวรรณศรีเงินวิเชียรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองและนางสาวนิตยาปิ่นสังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะสวทระนองพร้อมด้วยท่านรักษาราชการแทนประกันสังคมและทีมงานของท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐและภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
6: นายเสียศักดิ์คงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแดเนียลเคอิโนเอเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแล้วโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้และเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีโดยมีเป้าหมายสำคัญในการกระชับความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยนายเสียศักดิ์มีกำหนดเข้าพบหารือกับพลเรือเอกซามูเอลเจปาปาโรผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะในมิติภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอวกาศกับตามกระบวนการออนไลน์สแกมตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าหารือกับประธานสถาบัน East West Center เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในภาคประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากรัฐฮาวายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกปริญญวิทย์เกียมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า487เม็ดที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
7: พันตำรวจโทอัจฉัยออมสินสมบูรณ์รองผู้กำกับหัวหน้ากองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ได้สั่งการให้ร้อยตำรวจตรีปกเกล้าแสนฟองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพบพระพร้อมกำลังพลกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณกิโลเมตรที่52หมู่2ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย1รายพร้อมตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน480 17เม็ดโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่346ยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ
8: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่กลางดึกตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้งานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
11: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
10: น้องในและน้องในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
11: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
10: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
12: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสารนำมาฝากกัน2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงพร้อมแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้านะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารแรกกันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะซึ่งก็คือในวันนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569 9นาฬิกาถึง11นาฬิกาณห้องประชุมพุทธสมาคมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook กันได้นะคะที่เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันได้ค่ะจากเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเราอยู่ด้วยกันในส่วนของวัฒนธรรมกันต่อซึ่งในส่วนของศิลปะโขนไทยยังได้ใจคนรุ่นใหม่นะคะทางสถาบันบัณฑิตพรรณศิลป์ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาก็จะมีเยาวชนร่วมออดิชั่นกว่าพันคนทีเดียวนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะก็มีการออดิชั่นไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4อาคารคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศึกษาค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยการคัดเลือกก็แบ่งออกเป็น2วันด้วยกันได้แก่วันที่4กรกฎาคมมีการคัดเลือกนักแสดงสาขาโขนพระโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงส่วนวันที่5กรกฎาคมคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางนะคะรวมไปถึงมีเยาวชนผู้ที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานั้นจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2519ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะกับการเป็นประธานนะคะเปิดงาน Thailand Go Summit 2026นะคะชี้ว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานกล่าวเปิดแล้วก็ปาฐกถาในงาน Thailand Go Summit 2026นะคะภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่า Thailand Golden Opportunity ค่ะโอกาสทองประเทศไทยในยุคในโลกยุคใหม่โอกาสทองประเทศไทยในโลกยุคใหม่นะคะซึ่งก็มีการจัดโดย Business Tomorrow ร่วมกับทันโลกกับ Trader KPณ True Digital Park กรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านของนางสุปจีก็กล่าวว่าปัจจุบันนั้นโลกกำลังเผชิญการแข่งขันของคู่อำนาจหลักโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและก็จีนซึ่งต่างก็ใช้เครื่องมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งซึ่งขณะที่จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยภาพรวมนะคะเป็นจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในภาพรวมดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายไว้ค่ะในส่วนของความร่วมมือกับจีนรัฐบาลได้หารือถึงแนวทางยกระดับคุณภาพการค้าและการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสินค้านำเข้าให้มีมาตรฐานและคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงผ่านการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการจ้างแรงงานไทยและการสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดส่งเสริมการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทยนอกจากการรักษาตลาดเดิมแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันค่ะทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาละตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพนางสุปจีก็กล่าวว่าแม้สถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569นะคะเติบโตในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีค่ะรัฐบาลจึงปรับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศคู่ค้าที่ไว้วางใจได้พร้อมทั้งใช้จุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับนานาประเทศค่ะพร้อมระบุบทบาทของทองคำว่าเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของโลกนะคะ ทั้งเป็นในส่วนของ Legacy Assets แล้วก็ Future Material ค่ะที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าทองคำจะเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความมั่นใจนะคะเชื่อมั่นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกนั้นมีความผันผวนแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงตามภาวะตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ลงทุนผ่านผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ธุรกิจโปร่งใสนะคะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเพราะว่าหัวใจสำคัญของการลงทุนก็คือความรู้ความเข้าใจและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์ได้แก่1การเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเอง2ค่ะยุทธศาสตร์ที่2นะคะการยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยยุทธศาสตร์ที่3ค่ะการขยายศักยภาพการผลิตและจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติขณะที่องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึง2519เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือนะคะระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะเพื่อร่วมการพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีนะคะโดย5หน่วยงานก็จะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะมาต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะก็เผยถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการขยายเวลายื่นขอใบอนุญาตโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569เดินหน้าขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีการสกัดกั้นกลุ่มนอมินีต่างชาติทุกๆรูปแบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยนั้นได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการให้คำปรึกษาแล้วก็การนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานบริการในจังหวัดภูเก็ตที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาต กระทรวงมหาดไทยจึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการยื่นความประสงค์ผ่านคลินิกดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรีบเข้ามาอยู่ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาตินะคะแล้วก็ทางด้านของนายพลพีก็กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสนับสนุนแล้วก็รับฟังทุกปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่กดทับการประกอบธุรกิจโดยคณะทำงานจะเร่งผลักดันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตให้เร่งเข้ามาติดต่อประสานงานแล้วก็ดำเนินการผ่านคลินิกดังกล่าวโดยเร็วเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ถูกต้องและก็สร้างจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตไปด้วยกันค่ะมากันที่ในส่วนของรัฐบาลกับการเตรียมการใช้ Draft Reform ดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยครอบคลุม45ล้านคนแจ้งปุ๊บรับทราบปั๊บนะคะแก้ปัญหาฉับไวดีเดย์ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องว่างทางการร้องทุกข์เปิดช่องทางค่ะเพื่อที่จะเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนปลายเดือนนะคะปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานก็จะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ก็จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและรัฐบาลพร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานทุกๆคนค่ะมาที่ในส่วนของอิทธิพลพายุไมสักนะคะทำภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนตกหนักมากภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกหนักส่วนทางภาคใต้มีฝนน้อยค่ะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่13ค่ะสำหรับ1นาฬิกาของวันนี้นะคะตี1ของวันนี้ค่ะ6กรกฎาคม2569พายุโซนร้อนไมสักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีส่วนกลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 25.0 องศาเหนือลองจิจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยค่ะโดยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและ จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะกรมทรัพยากรธรณีนะคะมีการเตือน11จังหวัดในการเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2569และขอให้เครือข่ายมีการวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะเครือข่ายท่อวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมทรัพยากรธรณีกับการเตือน11จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 5-7 กรกฎาคมนี้นะคะเกาะเต่าเรียกได้ว่ามีฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำพร้อมกัน2จุดก็เป็นการสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยค่ะเรียกว่าได้โชคดีสุดๆเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นโชคดีสุดๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่5นะคะเมื่อวานค่ะ

่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีนั้นเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสได้พบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าและมีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเฝ้ารอเพื่อจะได้มีโอกาสในการพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบจะรายวันทีเดียวนางรำลึกก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการดำน้ำที่สำคัญของโลกการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูนี้นะคะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอความร่วมมือนักดำน้ำทุกๆคนปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบได้แก่ไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามไม่ให้อาหารและเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้คงอยู่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต่างรายวันกันต่อค่ะ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำ

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตอบจ.ภูเก็ตเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026นะคะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีการเตรียมจัดงานภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตนะคะหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตผ่านกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนายเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่างานนี้นะคะภูเก็ตParkland and Music Fest 2026เป็นมากกว่างานเทศกาลดนตรีแต่ว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์และศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการจัดงานในปีนี้นะคะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าซูก้าแคนดี้ถ่ายทอดการผสมผสานระหว่างเสียงดนตรีศิลปะความคิดสร้างสรรค์และสีสันแห่งไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยโดยเปรียบเสียงดนตรีเสมือนน้ำตาลที่เติมพลังเติมรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับผู้คนพร้อมเนรมิตพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้กลายเป็นแคนดี้แลนด์นะคะดินแดนแห่งจินตนาการที่สะท้อนความสดใสความสนุกและเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายตลอด3วันอาทิเวทีดนตรี2เวทีนะคะได้แก่เวทีหลักที่มอบความสนุกสนานเต็มรูปแบบและเวทีดนตรีในสวนที่อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความรักและบทเพลงโฟกเพื่อชีวิตค่ะโดยมีศิลปินชื่อดังร่วมสร้างความสุขนะคะอาทิอะตอมชนกันปู่จ๋าลองไม้รัชโยวัยวิทย์และวัชราวลีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ทั้งโซนงานคราฟต์งานแฮนด์เมดมุมกาแฟเบเกอรี่นะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็บูธอาหารพื้นถิ่นรวมกว่า140บูธรวมไปถึงจุดเช็คอินตกแต่งด้วยสีสันแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมกับกิจกรรมแคนดี้คัสตอม2026ด้วยนะคะการประกวดการแต่งกายในธีมแคนดี้เพื่อสร้างสีสันแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานกันด้วยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ผู้สนใจจากทั่วประเทศรวมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขสีสันของเทศกาลภูเก็ตปาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026ระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณประตูเมืองภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเกตเวย์ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรวมค้นพบอีกมุมหนึ่งของภูเก็ตผ่านเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและอาหารพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพลังชุมชนเสริมสร้างพลังชุมชนนะคะแล้วก็ส่งต่อภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่เวทีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ระดับนานาชาติค่ะหอการค้าจังหวัดพังงาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมีการร่วมสมทบทุนจัดสร้างห้องผ่าตัดสมองของโรงพยาบาลพังงาเพื่อเป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงานะคะพบกับศิลปินแล้วก็มีการแสดงสุดพิเศษอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและจังหวัดพังงาในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะโรงแรมเลอเอราวัณพังงา มาร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการให้พร้อมสัมผัสค่ำคืนแห่งความประทับใจที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงความสุขแล้วก็พลังแห่งการแบ่งปันไปด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตนั้นค่ะเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อบัตรก็ให้ศึกษารายละเอียดการจำหน่ายของแต่ละโซนดังนี้นะคะโซน 1-3 ราคาอยู่ที่15,000 ถึง 30,000 บาทจำหน่ายเฉพาะแบบโต๊ะเท่านั้น1โต๊ะสำหรับ10ท่านอาหารและเครื่องดื่มส่วนโซน 4-5 ราคาบัตรก็อยู่ที่ 10,000 ถึง 12,000 บาทสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแบบเหมาทั้งโต๊ะ10ท่านแบบบัตรเดี่ยว1ที่นั่งอาหารและเครื่องดื่มสำหรับโซน 4-5 นี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกหมายเลขโต๊ะได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะว่างไม่สามารถเลือกหมายเลขที่นั่งภายในโต๊ะได้โดยทางผู้จัดก็จะเป็นผู้จัดสรรที่นั่งให้นะคะก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆช่องทางการจองบัตรก็โทรศัพท์ไปได้ที่คุณสิริวันแซ่อุ่นนะคะหมายเลขโทรศัพท์0979767642คุณสุทธิชัยวงหนูปอดนะคะ0881124499คุณอัชราธรรมธรนะคะ0949193651นะคะทีมงานก็พร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจองบัตรในทุกๆวันนะคะก็เป็นในส่วนของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกับการเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความสุขเสียงเพลงและมิตรภาพนะคะมากันที่กระบี่กันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่รูปแบบใหม่ยกระดับคุณภาพบริการทางการเงินตอบโจทย์ยุคดิจิทัลซึ่งวันนี้ในช่วง 7:45 นาทีนะคะนายอังกูลศิราเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดทำการธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนายวิรุฒเทพรัฐการวงค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวลักษณาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่และนางดรุณีมุ่งเจริญสรรพากรพื้นที่กระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงไทยในโอกาสที่ได้เปิดทำการสาขาธนาคารกรุงไทยนะคะสาขากระบี่รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการณใจกลางศูนย์เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของชาวกระบี่โดยระบุว่ายินดีที่ทางธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาและยกระดับธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ให้ทันสมัยสะดวกสบายพร้อมตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของธนาคารในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างไม่หยุดนิ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มองว่าการที่สถาบันการเงินที่ล้ำสมัยในจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักลงทุนนักท่องเที่ยวโดยคาดหวังว่าธนาคารกรุงไทยสาขากระบี่ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดกระบี่ให้เติบโตมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปค่ะปิดท้ายกันด้วยในส่วนของข่าวสารจากจังหวัดระนองนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดอบรมเยาวชนสร้างคอนเทนต์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเสริมทักษะสื่อดิจิทัลสร้างแกนนำลดอุบัติเหตุในพื้นที่เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินจังหวัดระนองนายบัณฑิตนพรัตน์มาโนดประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเทคนิคการสร้างคอนเทนต์และเทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองปี2569ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองจัดขึ้นนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนและครูในจังหวัดระนองให้สามารถที่จะนำไปใช้รณรงค์จางจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายบัณฑิต นพรัตน์มาโนดนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนโดยการนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารจะช่วยให้การรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะสำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนนะคะประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ครูจากสถานศึกษาในทุกอำเภอของจังหวัดระนองโดยผู้เข้ารับการอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอการวางแผนเนื้อหาเทคนิคการเล่าเรื่องและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอาทิ TikTok Facebook YouTube และ Instagram ค่ะพร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการดังกล่าวก็มุ่งหวังที่จะให้เกิดแกนนำเยาวชนด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาสามารถที่จะขยายผลการรณรงค์สู่เพื่อนนักเรียนนักศึกษาและก็ชุมชนสร้างกระแสการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็การปฏิบัติตามกฎจราจรอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุการบาดเจ็บการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางหนูรีวัชรีรัตนการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคา
7: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังได้รับผลกระทบจากประเทศมาเลเซียที่มีการระงับนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้และส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาก่อนที่ประเทศ าเลเซียจะปลดล็อกมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมการจัดงานมหกรรมกุ้งสุรธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกองค์การกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการร่วมของสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus อาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศหลังการประชุมออนไลน์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่ม OPEC Plus ตกลงจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของ OPEC Plus ในรอบนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นที่จะจัดการกับอุปสรรคของการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในระดับก่อนสงครามและสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติในไม่ช้าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ฮัลโหล
12: ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
13: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
14: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
15: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
16: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
15: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังและก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาวเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราก็มีแดดแล้วก็มีเมฆมากนะคะในส่วนของภาคใต้ของไทยในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนน้อยลงค่ะและแต่ก็ในส่วนของภาคอื่นนะคะก็ยังคงจับตาดูอยู่นะคะในส่วนของมีพื้นที่ในเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากส่วนกลางนะคะในเรื่องของการทำ MOU กันค่ะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะการสร้างความมั่นคงทางยาแล้วก็ยกระดับการแพทย์แผนไทยนะคะเข้าสู่wellness นะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมาเตรียมในส่วนของความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของศิลปะโขนไทยนะคะก็ยังคงเป็นที่ได้ใจของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ยังมีในเรื่องของการออดิชั่นในส่วนของการคัดเลือกโขนกันด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของการปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะกลับสู่ท้องทะเลอันดามันนะคะในส่วนของลูกของเต่ามาเฟืองแม่นโมนะคะกลับสู่ทะเลอันดามันเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วมาดูในเรื่องของยังคงอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังเกาะเต่าค่ะก็มีฉลามวาฬค่ะโผล่มาเซอร์ไพรส์นักดำน้ำนะคะรวมทั้งหมด2จุดค่ะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของไทยเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับและยังคงมีในส่วนของตำรวจนะคะสอบสวนกลางเข้าจับกลุ่มนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะเป็นร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะขาประเวณีค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาปิดท้ายกันในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะน้องฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
5: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: ล่านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวทถุงส่ง FM 97 MHz
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักของด้านสาธารณสุขค่ะโดยเน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมนะคะเร่งสร้างและก็สร้างความมั่นคงทางยาค่ะเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมค่ะลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านทั้งหมด3ยุทธศาสตร์ได้แก่ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำค่ะเพื่อการพึ่งพาตนเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือการยกระดับการใช้ยาแล้วก็เวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยค่ะและก็อย่างที่สามค่ะการขยายศักยภาพการผลิตแล้วก็การจัดหาวัคซีนเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงของชาติค่ะขณะที่องค์การเภสัชกรรมนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ก็ได้สร้างรายได้ในช่วงปี2560จนถึง2569นะคะเฉลี่ยประมาณปีละนะคะ 16,373 ล้านบาทค่ะแล้วก็ได้นำรายได้ส่วนนี้ส่งคืนแก่แผ่นดินนะคะเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทค่ะแล้วก็สามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ5,292 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนะคะอุตสาหกรรมและก็การบริการสุขภาพแบบครบวงจรค่ะซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการไทยเวลเนสเทอราพิสต์โปรแกรมระหว่าง5หน่วยงานจากหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคการศึกษาภาคเอกชนเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสนะคะให้มีมาตรฐานระดับสากลค่ะรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนค่ะแล้วก็ยังยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยแล้วก็สมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วยค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ถูกจัดเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยแล้วก็การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ค่ะเพื่อความร่วมมือดังกล่าวนะคะก็มีระยะเวลาทั้งหมด3ปีค่ะโดยหน่วยงานทั้ง5หน่วยงานนะคะก็จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องของระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสนะคะตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรค่ะการรับรองมาตรฐานแล้วก็การจัดทำระบบรองรับวิทยาฐานะแบบดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลกลางค่ะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและก็การบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนการเชื่อมโยงการจ้างงานด้วยค่ะเพื่อที่จะสร้างบุคลากรด้านเวลเนสนะคะที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะผลักดันภูมิปัญญาของไทยเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยการนวดนะคะและรวมไปถึงสมุนไพรไทยของเราเข้าสู่สากลให้ได้มากที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นมรดกโลกนะคะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งนางสาวซาบีนาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าศูนย์มรดกโลกค่ะก็ได้มีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยนะคะในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะระหว่างวันที่19จนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะ ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกค่ะพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลค่ะนั่นก็คือการเป็นหลักฐานการหล่อรวมนะคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็เถรวาทในเอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแสดงถึงศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาแล้วก็ท้องถิ่นที่ทรงอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกทั้งหมด2เกณฑ์นะคะดังเกณฑ์แรกก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานแล้วก็พุทธศาสนาเถรวาทที่เป็นต้นแบบจากศิลปะนะคะแล้วก็ยังส่งอิทธิพลนะคะให้กับศาสนาสถานในประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็แหล่งอื่นๆนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นที่ประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชนะคะเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินการอยู่ที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะแล้วก็วรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงมโนราค่ะและก็ตำนานท้องถิ่นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และก็ชุมชนโดยรอบค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานและก็ชุมชนต่างๆในประเทศไทยแล้วก็แหล่งอื่นๆค่ะแล้วก็ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะถ้าหากว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็ถือเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกในภาคใต้ของไทยค่ะโดยกรมศิลปากรนะคะและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รายงานในเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองของวัดพระมหาธาตุไว้ด้วยนะคะในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตลอดเดือนกรกฎาคมค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนการมีการประกาศนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการแล้วก็ประวัติศาสตร์ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็เส้นทางการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกและก็การประชาสัมพันธ์ในจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบในช่วงที่มีการประกาศรับรองในวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกโดยการสวดเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ท้องถิ่นสู่สากลนั่นคือมโนราค่ะกิจกรรมแสดงแสงสีเสียงผสมผสานตำนานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การประดับไฟองค์พระบรมธาตุด้วยรวมถึงการตกแต่งประดับเมืองภายใต้แนวคิดวัดมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองคอนมรดกคู่มนุษยชาติแล้วก็หลังจากการประกาศรับรองแล้วนะคะก็จะมีการจัดเวทีนะคะเสวนาแล้วก็การแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็พิธีหล่อเทียนพรรษาค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการหารือในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของวัดมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็การจัดทำรายงานนะคะสถานภาพการอนุรักษ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมรดกโลกแล้วก็จะได้นำส่งให้กับศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572ค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งแล้วก็แนวทางการอนุรักษ์เช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนการปรับปรุงแนวการอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลค่ะแล้วก็การศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวแล้วก็การศึกษาพื้นที่ศาสนา สถานฮินดูแล้วก็การคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรฮักแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการหารือแล้วก็หาแนวทางในการดำเนินงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยค่ะการที่วัดพระธาตุเราจะชินกับคำว่าวัดพระธาตุนะคะการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในการเป็นเขาเรียกว่าตามมาตรฐานสากลนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นของประเทศเพื่อที่จะรับรู้ในระดับนานาชาติแล้วก็ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เรากำลังจะน่ายินดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในมรดกโลกอีกหนึ่งชิ้นและก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้ของเราด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งวัฒนธรรมค่ะที่หลายๆท่านอาจจะมองว่าโบราณโบราณหรือแท้จริงแล้วค่ะในส่วนนี้เป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างของประเทศไทยที่เด็กหรือว่าคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยหันกลับมาที่จะใส่ใจในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้นค่ะในเรื่องของศิลปะโขนไทยค่ะก็ยังได้ใจคนรุ่นใหม่ค่ะสถาบันพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะก็ได้เปิดพื้นที่คัดเลือกนักแสดงโขนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะโดยมีเยาวชนเข้าร่วมออดิชั่นนะคะกว่า1,000 คนค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร่วมกับสถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะณห้องปฏิบัติการชั้น4ณอาคารศิลปศึกษาสถาบันพัฒนาศิลป์นะคะศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะโดยได้มีการคัดเลือกแบ่งออกเป็น2วันค่ะโดยวันที่4นะคะก็จะเป็นการคัดเลือกนักแสดงโขนนะคะสาขาโขนพระโขนยักษ์แล้วก็โขนลิงค่ะแล้วก็ในส่วนของวันที่5นะคะก็จะคัดเลือกนักแสดงสาขาละครพระแล้วก็ละครนางค่ะรวมกว่ามีเยาวชนที่สามารถมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยนะคะจากทั่วประเทศเข้าร่วมออดิชั่นทั้งหมดนะคะ 1,135 คนค่ะซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะสะท้อนถึงความสนใจของเยาวชนไทยค่ะต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ค่ะก็ได้เกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาการคัดเลือกอย่างเข้มข้นค่ะทั้งนี้ค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะก็จะจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ค่ะณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่เป็นเยาวชนผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการแสดงโขนนะคะน้องน้ำฝนก็มองว่าในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่พลาดค่ะเพราะว่าในรอบของการจัดแสดงมีให้ชมตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเคลียร์คิวของตัวเองนะคะแล้วก็จับจองบัตรจากทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่จะประกาศออกมาในวันข้างหน้าค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องฝนในเรื่องของประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันต่อค่ะ
2: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มา

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้จัดกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามาเฟืองนะคะของคุณแม่นาโมคุณแม่นาโมในที่นี้ก็หมายถึงว่าแม่เต่ามาเฟืองนะคะที่เป็นขวัญใจของชาวหาดท้ายเหมืองกันเลยทีเดียวค่ะก็ได้ส่งลูกๆของคุณแม่นาโมตัวเนี้ยกลับสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะที่ได้ทำการฟักแล้วก็ได้รับการอนุบาลอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะก็ลุ้นกันมาอย่างยาวนานตลอด63วันนะคะในที่สุดค่ะเมื่อคืนวันที่30มิถุนายนนะคะลูกเต่ามาเฟืองรังแรกนะคะซึ่งเป็นการวางไข่นอกฤดูกาลนะคะของแม่นาโมค่ะแม่เต่าขวัญใจแห่งทะเลท้ายเมืองค่ะซึ่งลูกบรรดาลูกเต่านะคะก็ได้ลืมตาดูโลกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแม่นาโมนะคะเป็นที่รักของผู้คนแล้วก็ของเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าในปีนี้ค่ะแม่นาโมก็ได้ขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะแล้วถึง6รังค่ะซึ่งรังแรกนะคะที่แม่นาโมวางไข่ไว้ก็ตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ได้ทยอยฟักออกมาแล้วก็ต้อนรับหน้าฝนกันแล้วค่ะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมนะคะมีสภาวะฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของน้องเต่าน้อยนะคะที่กำลังเกิดมาใหม่ทางเจ้าหน้าที่ก็จึงได้นำเต่ามาเฟืองค่ะที่เพิ่งคลอดนะคะมาดูแลณบ่ออนุบาลเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อรอให้ทางสัตวแพทย์ค่ะเข้าตรวจสภาพนะคะแล้วก็ประเมินร่างกายของเด็กๆเสียก่อนแล้วก็เช็คความพร้อมของสุขภาพที่แข็งแรงเต็มที่แล้วก็ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้ดำเนินการปล่อยน้องๆ นะคะลูกเต่ามาเฟืองเหล่านี้กลับสู่ท้องทะเลอันดามันตามธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยค่ะและเราก็มาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าลูกๆของแม่นาโมยังไม่ได้มีแค่ตามจำนวนที่ได้ปล่อยไปนะคะยังมีอีกหลายรังนะคะที่กำลังรอคอยในการฟักตัวอยู่ณตอนนี้ค่ะแล้วก็มันยังอยู่ในส่วนของการดูแลธรรมชาตินะคะแล้วก็ความว้าวความตื่นเต้นของธรรมชาติของทะเลไทยเรานะคะก็ในส่วนของเกาะเต่าค่ะว้าวมากค่ะเจอฉลามวาฬโผล่เซอร์ไพรส์นักดำน้ำค่ะพร้อมกัน2จุดค่ะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยค่ะเรียกได้ว่าโชคดีสุดๆนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีฉลามวาฬค่ะยาวประมาณ 3-4 เมตรค่ะปรากฏตัว

0: พร้อมกันบริเวณจุดดำน้ำกองหินชุมพรค่ะจุดดำน้ำลึกระดับ world class นะคะแล้วก็กองหินใบค่ะจุดดำน้ำที่สวยที่สุดแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในอ่าวไทยค่ะซึ่งอยู่คนละฝั่งของพื้นที่ของเกาะเต่านะคะโดยสามารถบันทึกภาพแล้วก็วิดีโอขณะที่ฉลามวาฬว่ายน้ำอย่างสง่างามท่ามกลางฝูงปลาค่ะสร้างความประทับใจให้กับนักดำน้ำที่ได้พบเห็นอย่างมากค่ะด้านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่านะคะก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะจะเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสพบฉลามวาฬมากที่สุดของเกาะเต่าแล้วก็มีรายงานการพบฉลามวาฬอย่างต่อเนื่องในหลายจุดดำน้ำค่ะซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่นักดำน้ำทั้งชาวไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอค่ะเพราะว่ามีโอกาสพบเห็นฉลามวาฬได้บ่อยครั้งแทบรายวันค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเกาะเต่ายังคงได้รับการยอมรับและก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายนะคะจุดหมายปลายทางของในด้านของการดำน้ำที่สำคัญของโลกค่ะการพบฉลามวาฬอย่างสม่ำเสมอในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ยังสร้างสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็การเสริมภาพลักษณ์ของเกาะเต่าในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เติบโตมาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะนักดำน้ำทุกคนค่ะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการในการชมฉลามวาฬอย่างรับผิดชอบด้วยค่ะไม่สัมผัสไม่ไล่ติดตามแล้วก็ไม่ให้อาหารแล้วก็ควรเว้นระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ทะเลค่ะและร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเกาะเต่าให้ยงคงอยู่ต่อไปค่ะและนี้ก็คือ2เรื่องราวจากธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเรายังคงมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังที่จะขอให้ประชาชนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะร่วมการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลของเราแบบนี้ไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในข่าวของตำรวจสอบสับสนกลางนะคะก็ได้รวบเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะลวงเพื่อนของลูกสาววัย15ปีนะคะค้าประเวณีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าจับกุมนางสาวเฟรชนะคะอายุ35ปีค่ะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์โดยการเป็นธุรกิจจัดหาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึง18ปีค่ะเป็นแล้วก็ธุรกิจจัดหาเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีที่มีบุคคลอายุไม่เกิน18ปีอยู่ร่วมด้วยพรากเด็กอายุ15ปีพรากเด็กอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรและชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมนะคะโดยจับกุมได้ที่บริเวณร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สืบสวนกระบวนการนะคะร้านคาราโอเกะนะคะแฝงค้ากามแล้วก็ค้าประเวณีเด็กในพื้นที่นะคะจนทราบว่าร้านดังกล่าวค่ะเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีค่ะมีการลักลอบการนำเด็กมาค้าประเวณีโดยมีนางสาวเฟสนะคะอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะแล้วก็คอยเช็คแขกตั้งค่าตัวแล้วก็หักค่าหัวคิว300ถึง500บาททางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อบริการเด็กสาวแนวราคา 2,500 บาทโดยใช้ธนบัตรที่ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อสายสืบนะคะก็จะพาเด็กสาวไปที่พักนะคะถึงแล้วก็ได้แสดงตนเข้าช่วยเหลือนางสาวมิวนามสมมุตินะคะอายุ15ปีเศษพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสด 2,000 บาทจากนั้นค่ะกำลังเจ้าหน้าที่อีกส่วนนะคะก็ได้เข้าตรวจค้นร้านค้าร้านคาราโอเกะนะคะก็พบพนักงานอีก4คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกสาวแท้ๆของผู้ต้องหาอายุเพียง16ปีค่ะและทำการตรวจค้นนะคะ นางสาวเฟรชนะคะก็พบของกลางนะคะเพิ่มเติมประมาณประกอบด้วยเงินล่อซื้อ500บาทค่ะบรรจุอยู่ในกระเป๋าสีชมพูโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็สำเนาธนบัตรล่อซื้อรวมกว่า2,500 บาทจากการสอบถามเหยื่อทราบว่าตนเป็นเพื่อนกับลูกสาวผู้ต้องหานะคะเดินทางมาจากเชียงใหม่มาพักอยู่ที่ร้านได้ประมาณ20วันค่ะก่อนถูกชักชวนให้ขายบริการทางเพศในราคา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทซึ่งรับงานมาแล้วกว่า9ครั้งค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำบันทึกจับกุมแล้วก็นำตัวผู้ต้องหานะคะส่งพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมที่จะขยายผลผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองต่อไปค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนบริเวณภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ของเรานะคะมีฝนตกน้อยลงค่ะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพัดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่พายุ depression ไมสักนะคะประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะของเราภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ถือว่าภาคใต้ของเราในช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกน้อยลงค่ะแล้วก็อากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาจจะในส่วนของฝนตกในตอนกลางคืนด้วยนะคะแต่ก็อาจจะตกไม่เยอะแล้วก็ดูแลตัวเองในส่วนของในช่วงกลางวันด้วยเพราะว่าอุณหภูมิสูงค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ตอนนี้เวลา 11:35 นค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด
4: เพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์หวัดดีหวัดดีบายดีไหม
6: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลยืนยันนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินไทยและสหรัฐอเมริกากระชับความสัมพันธ์พร้อมยกระดับความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงระหว่างกันผู้นำยูเครนเตือนว่ารัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่ทันปีนี้เพื่อนำไปรองรับเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมมีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเป็นการโอนงบประมาณกว่า 1,300 ล้านบาทจากรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณนี้เช่นงบสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปราชการต่างประเทศและงบลงทุนบางรายการไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆพร้อมย้ำว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีควบคู่กับการเดินหน้าภารกิจสำคัญของรัฐการสร้างงานสร้างรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการจะทำร่างกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้พร้อมขอให้วุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี
4: ้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปีพุทธศักราช2569ตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นในการบริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานปัจจุบัน
2: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายเห็นว่าการโอนงบประมาณที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาจัดสรรเป็นงบกลางจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินและความผันผวนของสถานการณ์โลกพร้อมเสนอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือภาคเกษตรการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบดึงกลุ่มเปราะ 380,000 คนเข้าสู่การตรวจสอบสิทธิใหม่เพื่อความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช้เกณฑ์ถูกบุตรใช้ชื่อลดหย่อนภาษีพร้อมยกเลิกเกณฑ์หนี้ภาคเกษตร
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครั้งที่8/2569 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า 5,380,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,569 พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยจะไม่มีการนำเงื่อนไขกรณีบิดามารดาที่ถูกบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมาเป็นข้อจำกัดในการรับสิทธิ์และไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทเนื่องจากเป็นหนี้สินที่ผูกพันตามฤดูการเพาะปลูกและการเยียวยาภัยพิบัติซึ่งไม่สะท้อนฐานะที่แท้จริง

0: แห่งชาติขอแจ้งเตือนถึงประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยถือเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางจึงแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติโดยห้ามรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นเพื่อนำเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาดหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในฐานะผู้ครอบครองและลักลอบทำผิดกฎหมายควรตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของตัวเองให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเช่นยาดมชาขนมหรือเครื่องสำอางบางชนิดปะปนอยู่ก่อนเดินทางไปต่างประเทศห้ามประชาชนรับงานเป็นคนหิ้วเพื่อขนส่งสิ่งของหรือสัมภาระใดๆไปยังต่างประเทศโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ว่ามีสิ่งใดซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระหรือใครคือผู้อยู่เบื้องหลังการขนส่งดังกล่าวเพราะกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอาจพุ่งเป้าหลอกใช้ข่มขู่หรือแม้กระทั่งทำร้ายประชาชนเพื่อปกป้องเครือข่ายการกระทำความผิดของตนทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการบินออกประกาศคุมเข้มสัมภาระลูกเรือป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากล
2: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือสายการบินที่ลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมการบินของไทยในระดับสากลล่าสุดกพท.จึงได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเรือนอากาศพ.ศ. 2569เพื่อเป็นมาตรการป้องปรามและบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีผลบังคับใช้ทันทีมุ่งเน้น5มาตรการหลักประกอบด้วยกำหนดให้สายการบินทุกแห่งจัดทำระบบควบคุมสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดขนาดประเภทและน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นงานที่รับมอบหมายจากสายการบินกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการสุ่มตรวจคนเพิ่มเติมจัดอบรมลูกเรือและเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสให้บรรจุมาตรการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการของสายการบินทั้งระบบการจัดการความปลอดภัยและโปรแกรมรักษาความปลอดภัยทางการบินและถ้าตรวจพบการฝ่าฝืนสายการบินจะต้องลงโทษทางวินัยเด็ดขาดตั้งแต่พักงานจนถึงเลิกจ้างและหากเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจะต้องดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายทันทีผู้ในการกพท.เน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวใช้หลักการสุ่มตรวจตามความเสี่ยงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นมืออาชีพพร้อมระบุว่าหากสายการบินใดปล่อยปละละเลยกพท.มีอำนาจในการออกข้อบกพร่องหรือ finding และสามารถใช้อำนาจทางกฎหมายทบทวนใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโรดโชว์ Amazing Thailand เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมุ่งหวังกระตุ้นยอดจองท่องเที่ยวไทยช่วง High Season
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบินฟลายดูไบเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจึงต่อยอดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Takes Off with Fly Dubai Roadshow 2026ในวันที่7 กฎาคม2569ณเมืองดูไบและวันที่8กรกฎาคม2569ณเมืองอบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำ

0: ของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจากข้อมูลพบว่าตลาดตะวันออกกลางโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ถือเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และมีศักยภาพด้านการใช้จ่ายสูงโดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง21มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 188,447 คนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อทริปนิยมเข้าพักในโรงแรมระดับ5ดาวและรีสอร์ทหรูรวมถึงมักเดินทางเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันยังเป็นตลาดที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวเดินทางซ้ำสูงถึงร้อยละ65สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งปัญหาจากแรงงานไทยเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและเตรียมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนหน้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลว่ากระทรวงแรงงานกำลังเร่งพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนโดยคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในเดือนหน้าไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือความกังวลจากการเลิกจ้างและปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนเพื่อให้การร้องทุกข์ให้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาของแรงงานไทยในประเทศเท่านั้นแต่รัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอและนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีภายหลังได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมแสดงตัวและสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ภายในบ้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมออกจากที่พักและมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บภายหลังการมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอามิงเข้าสู่กระบวนการซักถามและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการใช้แนวทางที่มุ่งลดการเผชิญหน้าและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิดหรือเหตุผิดปกติผ่านสายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการฝ่ายความมั่นคงดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอบาเจาะและอำเภอยี่งอรวม6แห่งพร้อมสั่งการให้ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจบูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุร้ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันนี้ได้กำชับให้มีการจัดกำลังพลและผัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเหมาะสมเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีย้ำว่าการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ส่วนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเปิดปฏิบัติการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขจัดภัยยาเสพติดอย่างเข้มข้น
5: นายที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสุปิยันแดมโมเลงในอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง3ฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีนายอำเภอสุไหงโกลกกล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสำคัญและข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการและบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงได้จัดทำแผนการโอเปอเรชั่น90 days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยให้เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ทางนี้อำเภอสุไหงโกลกได้ร่วมบูรณาการกับกำลัง3ฝ่ายในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นจริงจังควบคู่กับการดูแลป้องกันประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งลดปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงจะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาน
6: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Operation 90 Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในมิติการป้องกันยาเสพติดสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนกว่า500คนณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนโยบายการป้องกันเชิงรุกได้แก่การสร้างการรับรู้การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการพัฒนาสมองส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและมาตรการอำนวยการเชิงบูรณาการเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ข้อมูลปี2569จังหวัดพะเยาพบเยาวชนในสถานพินิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกว่าร้อยละ25จังหวัดจึงประกาศใช้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาภายในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนข้อสักถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างใกล้ชิดสะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานศึกษาในการร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพิทักษ์ลูกหลานชาวพะเยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยได้ร่วมหารือกับนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคาดว่ารายการของไทยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมระหว่างนั้นจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากการประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกและพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรก ในวันที่26กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในการประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการวางแผนถึงการจัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนภายหลังการประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572และมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารรวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่ระหว่างการร่างพรบโบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีมาริชโยรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางทิศทางพัฒนาอาชีวศึกษาระยะ5ปีผลักดันบรรจุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
8: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาแห่งอนาคตโดยมีนายพิเชษฐ์ดวงคเวโรจน์ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยระยะ5ปีระหว่างพุทธศักราช2571ถึง2575มุ่งยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายศพลกล่าวว่าที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาในทุกมิติทั้งการพัฒนานโยบายกฎหมายหลักสูตรครูและบุคลากรระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยข้อเสนอสำคัญคือการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชนในทุกมิติทั้งการร่วมพัฒนาหลักสูตรสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีควบคู่กับการนำปัญญาประดิษฐ์และ Big Data มาใช้ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการเตรียมกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเร่งจัดทำไว้เปเปอร์ฉบับที่1และแผนขับเคลื่อนเชิงนโยบายพร้อมผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาอาชีวศึกษาบรรจุในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เพื่อยกระดับการพัฒนากำลังคนให้เป็นวาระแห่งชาติควบคุมการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอาชีวศึกษาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่11กรกฎาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักหนักมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง11กรกฎาคมนี้ในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังมากที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ระดับควบคุมน้ำตอนบน3แห่งคือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเขื่อนกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางก็ระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180และมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% 34แห่งทั้งนี้สทช.ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนรายวันทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำรวมร้อยละ55ด้วยการปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนนี้พร้อมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้รับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและปัญหาฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมทรัพยากรธรณีเตือนจังหวัดตากเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
10: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อำเภอท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผางสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรเก็บข้าวของสัตว์เลี้ยงขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องควรจัดเบญยามเฝ้าระวังหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่าเขาได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนและเร่งจัดส่งขีปนาวุธสำหรับป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนโดยเร็วที่สุดความคิดเห็นของผู้นำยูเครนมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อไป
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีจับกุมกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างการเดินขบวนประท้วงในจัตุรัสคิซิไลใจกลางกรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์ตุรกีซึ่งเป็นผู้จัดการเดินขบวนประท้วงดังกล่าวระบุว่าผู้บริหารและสมาชิกพรรคมากกว่า100คนถูกควบคุมตัวหลังตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลตุรกียังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านนาโต้และการควบคุมตัวผู้ประท้วงในครั้งนี้ทั้งนี้ทางการตุรกียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงอังการาก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้โดยสั่งห้ามชุมนุมโดยเด็ดขาดรวมทั้งปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงอังการาและปิดถนนหลายสาย
1: กระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายและบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายราว 41,000 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 13,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนอาศัยอยู่ในเพิงพักที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงหลังหลายฝ่ายแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาตอบสนองภัยพิบัติได้ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพโดยที่เธอยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีและประกาศจะตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเรนาร์ดวอชิงตันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐนิวเจอร์ซีย์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วอย่างน้อย25รายในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านพักที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ด้านนางมิกกี้เชอริลผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์เตือนว่าหลายพื้นที่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายและเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีขณะที่รัฐบาลสหรัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำมากกว่าปกติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาตินอร์เวย์พบกับทีมชาติบราซิลเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงฮาลันทั้ง2ประตูส่วนบราซิลมาได้ประตูปลอบใจจากจุดโทษของเนย์มาร์ในนาทีที่90บวก10จบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีส่วนการแข่งขันอีกคู่อังกฤษที่เหลือ10คนเฉือนชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมไปอย่างสนุก3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เวย์ในวันที่12กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้สเปนพบโปรตุเกสเวลา 23:00 น.และสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือหนึ่งจากอิตาลีเอาชนะชินทาโร่โมชิซึกิจากญี่ปุ่น3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยาเลนนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนีต่อไปด้านโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะโรมันซาฟิตอูลินจากรัสเซีย3ต่อ1เซต7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ6 6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบไปพบกับเฟลิกอูเชอลิซีมมือ3จากแคนาดาที่เอาชนะอเลคันโดดาวิโดวิชโฟกิน่ามือ22จากสเปนมาได้3ต่อ2เซต6ต่อ7ไฮเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไฮเบรก8ต่อ66ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก2ต่อ7และ6ต่อ1ขณะที่หญิงเดี่ยวนาโอมิโอซากะมือ14จากญี่ปุ่นเอาชนะอารีนาซาบาเลนกามือ1จากเบลารุส2ต่อ0เซต6ต่อ2 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาโรลินามูโความือ10จากเช็กที่เอาชนะบาโบราเคชิโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมาได้2ต่อ1เซต7ต่อ5 5ต่อ7และ6ต่อ3เทนนิส ATP Challenger 75รายการ Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการิยันดาปูนาชาจากอินเดียในฐานะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้ให้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกลาสซาวมิเนนจากฟินแลนด์1ต่อ2เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก9ต่อ11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากำมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกำมลและนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3ขวบ6เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของปรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินธาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศมาเข้าร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปรินวูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์สกอร์รวม23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2ล้าน1แสนบาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2สโตรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship ที่ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่เอาชนะคาซัคสถานมาได้3-1เซตโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลา19:00 น.นอกจากนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยังส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

0: เรื่องของได้รับรางวัล นะครับคงไม่หยุดแค่นี้นะครับรอบรองเราก็เจอเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแฟนๆนะครับชาวโคราชนะครับมาเชียร์ที่เทอร์มินอล21แล้วก็ทางทูวิชั่นนาวนะครับทูวิชั่นนาวแล้วก็ทูสปอร์ต7นะครับมาเชียร์กันเยอะๆครับ
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV ครับ2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
2: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้การเตรียมตัวของเราเนี่ยเราเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
1: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
3: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สัปดาห์ที่3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กอุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสระอะสระเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝน

0: ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150 กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับการบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2569ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:00 น.สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561445ต่อ312ถึง4ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มสังเกตว่าร่างกายเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งน้ำหนักที่เพิ่มง่ายขึ้นเหนื่อยง่ายขึ้นและลดน้ำหนักได้ยากกว่าเดิมทั้งที่พฤติกรรมการกินอาจไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึมที่ค่อยๆลดประสิทธิภาพลงตามวัยอย่างเป็นธรรมชาติระบบเผาผลาญคือกระบวนการที่ร่างกายใช้พลังงานในการดำรงชีวิตตั้งแต่การหายใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงการย่อยอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆโดยพลังงานส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่าหลังอายุประมาณ30ปีร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างช้าๆหากไม่ได้ออกกำลังกายหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและกล้ามเนื้อคือเนื้อเยื่อที่ช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดในร่างกายเมื่อกล้ามเนื้อลดลงระบบเผาผลาญจึงลดลงตามไปด้วยนอกจากนี้ฮอร์โมนในร่างกายก็มีบทบาทสำคัญเมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนบางชนิดเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนการเจริญเติบโตและฮอร์โมนไทรอยอาจลดลงส่งผลให้การเผาผลาญช้าลงและร่างกายสะสมไขมันได้มากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง อีกปัจจัยหนึ่งคือกิจกรรมทางกายที่ลดลงตามวัยคนวัยทำงานมักใช้เวลานั่งทำงานเป็นเวลานานขยับร่างกายน้อยลงและมีเวลาสำหรับการออกกำลังกายน้อยลงเมื่อพลังงานที่ใช้ลดลงแต่ปริมาณพลังงานที่ได้รับยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นน้ำหนักจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการไม่ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงในประชากรทั่วโลกอย่างไรก็ตามระบบเผาผลาญที่ลดลงตามวัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้งานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มอัตราการเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในวัย 40-60 ปีการรับประทานอาหารก็มีผลเช่นกันโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าสารอาหารประเภทอื่นขณะที่การบริโภคน้ำตาลและอาหารแปรรูปมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงการนอนหลับที่ไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถูกมองข้ามเพราะการนอนน้อยส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้ร่างกายอยากอาหารมากขึ้นและเผาผลาญได้น้อยลงในวันถัดไปดังนั้นการที่ระบบเผาผลาญแย่ลงตามอายุจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาแต่เป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหากเข้าใจกลไกเหล่านี้เราสามารถชะลอการเสื่อมของระบบเผาผลาญได้ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราไม่สามารถหยุดเวลาได้แต่เราสามารถดูแลร่างกายได้และให้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่จะไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของสุขภาพเราอีกต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องทำไมยิ่งอายุเพิ่มระบบเผาผลาญยิ่งพังง่ายกว่าที่คิดเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณนันชัยจิตทิวงค่ะ
1: ทักทายวันแรกของเดือนทักทายวันแรกของสัปดาห์นะครับกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นก็มาช่วยควบคุมเสียงเราในวันนี้ได้น้องประสานงานนะครับคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์และก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live นะครับก
0: ับ
1: รายการกับ1ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนไปด้วยสาระโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยพลาดไม่ได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์เนตดาวยงศรียังอยู่กับเรานะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะจะมาพบกันแล้วก็พูดคุยเรื่องของสุขภาพและแพทย์แผนไทยนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเราไปงานมหกรรมสมุนไพร
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คึกคักมากเลยนะคะผู้ที่สนใจเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นยาที่เราสามารถหาได้ง่ายนะคะอยู่ใกล้ตัวถ้ามีความรู้แล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยค่ะ
1: นะครับ
0: วันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนคะคุณวรรณชัย
1: วันนี้ก็เป็นเที่ยวแบบเมื่อกี้ยาแพทย์แผนไทยอันนี้น่าเป็นยาใจ
0: ยาใจ
1: สำหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายสบายๆกับชายทะเลนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีหาดหนึ่งไม่ใช่หาดขนอมค่ะขนอมเขาดังอยู่ละหาดแห่งนี้อยู่ท่าศาลาแต่เป็นหาดลับเลยนะอำเภอท่าศาลาจริงๆแล้วไม่ได้เด่นด้านหาดแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีหาดสวยๆเยอ
0: ะ
1: แล้วก็ไปหาโฮมสเตย์พักนี่มุมมองที่มองจากด้านนี้นะก็คือมองจากโฮมสเตย
0: ์
1: นะไปค้นชื่อเอาเองนะครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศทั่วไปเลยก็คือมันจะมีความสงบมีความเรียบง่ายอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับน้องใครที่มองหาความสงบความเรียบง่ายความฮิวใจได้เนี่ยนะครับนี่คือคำตอบท่าศาลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองคอนของเรานี่เองชวนไปที่นี่นะครับนอกจากชายทะเลอันสงบสบายใจแล้วเนี่ยนะครับไปเที่ยวงานร้อยแรงนะครับร้อยแรงก็คืออร่อยอย่างแรงเลย FaceX ไทยท่าศาลารันนะครับรันก็คืองานวิ่งแต่ว่าในขณะที่มีงานวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีงานดนตรีมีงานแสดงของอร่อยแล้วก็มีงานแสดงของดีด้วยเป็นตัวก็เรียกว่ารวมเอาหมดเลยนะครับคืองานร้อยแรงเนี่ยนะครับจะจัดขึ้น 25-26 กรกฎาคมนี้2วันนะครับที่หาดบวรและหาดบ่อนนท์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีไฮไลท์ก็คือเทศกาลอาหารพื้นถิ่นดนตรีสดการวิ่งริมทะเลท่าศาลารันนะครับระยะทาง 6.5 กิโลเมตรพร้อมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนั่งเรือท่องเที่ยววิถีชุมชนและเช็คอินณจุดยอดนิยมอย่างโบตาสกายทาวเวอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็โดดเด่นนะเพราะว่าเขาเปิดให้คนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจมีสวนสาธารณะสวนหนึ่งชื่อว่าสวนมวนนะเป็นสวนที่คนนอกเข้าไปแล้วติดใจหมดเลยเพราะบรรยากาศดีมากนะต้องบอกแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปจังหวัดเดียวไปอำเภอเดียวท่าศาลาเนี่ยได้เที่ยวหลากหลายนะฮะไปให้ตรงวันนะครับ 25-26 กรกฎาคมนะครับก็จะจัดขึ้นที่หาดบ่อนนท์และหาดบวรนะครับพี่พัดเคยไปเที่ยวมั้ยครับ
0: ยังไม่เคยเลยค่ะยังเลยค่ะแต่ที่นั่นเขาบอกว่ามีหลายอย่างนะในนี้เขาจะบอกว่ามี5อร่อยใช่มั้ย
1: 5อร่อย5อย่างอร่อยใช่ม
0: ั้ย5อร่อยก็คืออะไรนะครับร้อยสุขภาพร้อยเที่ยวร้อยอาหารร้อยแล้วก็ดนตรีร้อย
1: คือไม่ใช่มีแค่อาหารร้อยเนี่ยความอร่อยมีหลากหลาย
0: แล้วนอกจากนั้นเขายังมีว่าวนานาชาติพารามอเตอร์นะคะมีโชว์ควงไฟสุดประการตาแล้วก็พลุริมทะเลโอ้น่าไปมากนะคะ
1: ปลายเดือนนี้
0: ค
1: ่ะ
0: ปลายเดือนนี้25-26กรกฎาคมนะคะไปกันให้ได้ไปที่หาดบ่อนนนหาดบวรหาดอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวและนอกจากนั้นนครศรีธรรมราชก็ยังมีของดีอีกอย่างนึง
1: ยังไม่จบแค่นี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมด้านการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นการร่วมกันนะคะดังกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำเสนอไปที่ยูเนสโกซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นในช่วงของการประชุมทั่วๆไปทุกๆปีนะคะแล้วก็ในช่วงระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเขาจะมีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นของที่เราเนี่ยสามารถ แสดงถึงคนคุณค่าถึงความโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนามหายานและเถรวาทในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นส่งผลให้อาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกนะคะส่วนเกณฑ์ที่สองค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแสดงถึงอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทาชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาส่งผลให้ศาสนสถานในประเทศไทยมาเลเซียและแหล่งอื่นๆเนี่ยเข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นประจักษ์พยานของความเชื่ออันหลากหลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะและวรรณกรรมนะคะทั้งโนราตำนานท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบสร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและก็ชุมชนในประเทศไทยแหล่งอื่นๆด้วยนะคะแล้วค่ะคอยลุ้นกันแล้วก็ในช่วงที่มีการประกาศรับรองนะคะวันที่26ถึง27กรกฎาคมก็จะมีพิธีจัดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่สากลก็คือมโนรามีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานวัดพระมหาธาตุแล้วก็เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวช่วงปลายเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีทั้งเทศกาลที่นำมาฝากกัน
1: ร้อยแรง
0: ร้อยแรง
1: แล้วก็ยังมีอันนี้ด้วย
0: เรื่องมรดกโลกด้วยนครศรีธรรมราช
1: ไปเมืองคอนนี่ปลายเดือนนี้ต้องระบุต้องกำหนดกันไว้เลยนะครับใครที่ชอบความหลากหลายไปที่เดียวแล้วได้หลากหลายประสบการณ์ปลายเดือนนี้ที่เมืองคอนแต่ตอนนี้ครับมารักษาสุขภาพกันก่อนจะได้มีแรงมีพละกำลังไปเที่ยวกันนะครับแพทย์แผนไทยที่จะอยู่กับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับกับการพูดคุยสอบถามประเด็นต่างๆกับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีการแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์ด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มาแล้วนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
2: เหมือนเดิมค่ะสมุนไพรส่งมาช่วยจดหมายส่งมาถาม
0: ค่ะ
2: อันนี้ต้องขอบคุณคุณพรพินิจนะคะทัพศรีสวัสดิ์จากอุตรดิตถ์ค่ะส่งดอกมะลิซ้อนมาให้คุณสกลรัตน์ดลโสพลกาลสินค่ะดอกมะลิค่ะคุณสุดาวงผักเบี้ยค่ะบางมดกทมส่งเป็นราชปูกับดอกมะลิค่ะคุณวัชรีขจรตายเดชค่ะศรีราชาชลบุรีฟ้าทลายโจรกับดอกมะลิค่ะแล้วก็คุณป้าขันเงินกูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์เจ้าประจำของเราก็เป็นใบบรเพชรเทียนกิ่งแล้วก็รากชับปูค่ะส่วนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยทำบุญด้วยสมุนไพรก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินค่ะเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยแล้วก็ทำบุญได้แล้วก็ความสะอาดแต่ละท่านก็ทำมาให้เราอย่างดีก็ท่านคนไข้ที่มารักษาต่อไปก็จะได้รับยาที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สะอาดสะอาดด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ช่วยเหลือเรามาด้วยสมุนไพรค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งจากคุณนนท์จันทร์พิษณุโลกค่ะบอกสวัสดีค่ะพยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ถึงคุณพัชกับคุณตีจะบอกว่าสายว่างก็โทรไม่ได้ค่ะจึงต้องรบกวนจดหมายมาทางตู้ปอนอ99นะคะปัญหาคือคุณพ่ออายุ76ปีมีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยบ่อยมากๆพอจะมียาใช้รักษาได้บ้างไหมคะฟันคุณพ่อยังมีค่ะหายไป 2-3 ซี่เท่านั้นไปหาหมอก็ได้แค่ยาลดกรดในกระเพาะอาหารกินก็ไม่หายโรคประจำตัวคุณพ่อมีความดันสูงไขมันสูงโรคหัวใจคุณหมอบอกว่าตามวัยค่ะไตคุณหมอก็ว่าตามวัยค่ะเคยจดบันทึกว่าคุณหมอแนะนำให้ใช้ขิงอบเชยและอะไรอีกอย่างจำไม่ได้ต้มให้กินแก้ท้องอืดเลยจะขอถามว่าอีกอย่างคืออะไรคะและลองต้มให้คุณพ่อดื่มเผื่อจะหายแล้วสาเหตุอาหารไม่ย่อยพอจะทราบปัญหาไหมคะขอขอบคุณรายการทั่วทิศมากๆนะคะที่มีเนื้อหารายการดีๆมาให้กับสังคมคุณพ่อชอบฟังดิฉันเลยชอบตามไปด้วย ฟังทุกวันจันทร์เลยค่ะขอให้รายการอยู่ไปนานๆนะคะจากคุณวันจันทร์พิษณุโลกค่ะ จำได้ค่ะว่าเคยให้ยาไปแต่ว่าอาการท้องอืดไม่ใช่โรคค่ะเพราะท้องอืดอาหารไม่ย่อยนั่นไม่ใช่โรคเป็นอาการเฉยนี่คำว่าอาการที่มันเกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็ไม่แปลกที่คุณหมอจะให้ยาลดกรดมาเพราะว่ากรดไหลย้อนก็จะมีอาการท้องอืดเหมือนกันแต่มีเรื่องร่วมกับอาการเรือเปรี้ยวหรือแสบขึ้นบริเวณลิ้นปี่ลำคออะไรอย่างเงี้ยเป็นมากเวลานอนบางคนไอด้วยก้มตัวก็ไอหรือแสบร้อนคอก็ไอก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้เหมือนกันในผู้ป่วยที่เป็นแผลบริเวณกระเพาะอาหารพวกนี้ก็จะมีเวลามีอาการแสบท้องเวลาที่เราหิวหรือบางทีกลางคืนปวดท้องดึกๆอะไรอย่างเงี้ยพอเวลากินยาหรือกินอาหารอาการก็จะค่อยๆหายไปแต่ก็จะกลับมาเป็นบ่อยๆได้เหมือนกันแล้วก็ในรายที่เป็นโรคตับถุงน้ำดีตับอ่อนในพวกนี้ก็จะมีอาการอาหารไม่ย่อยเหมือนกันเหมือนกับพวกแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้ค่ะก็มีอาการได้เหมือนกันในรายที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอะค่ะก็จะมีอาการจุกแน่นยอดอกเหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างไปที่จะปวดร้าวไปที่คอไปถึงขากรรไกรไปหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยเราจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40-50ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าอาจจะมีประวัติความดันสูงหรือเปล่ามีเบาหวานไหมมีไขมันในเลือดสูงไหมก็อาจจะมีอาการอันเนี้ยร่วมด้วยเหมือนกันซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับความดันไขมันแล้วก็มีหัวใจตามวัยตามที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นการที่เราให้ยาเนี่ยอาจจะไม่ตรงก็เข้าใจใช่ไหมคะอาจจะไม่ตรงมากนักแค่บรรเทาอาการเฉยๆเพราะว่ามันคืออาการนะไม่ใช่โรคแต่เมื่อกี้เราบอกไปสาเหตุของโรคที่ทำให้เกิดอาการอาหารไม่ย่อยมีอะไรบ้างก็ต้องไปพิจารณาตามนั้นด้วยส่วนยาที่ให้ไปเนี่ยเราจำได้ว่าเราจะมีขิงมีอบเชยมีมะตูมย่าง3ตัวนี้ก่อนเป็นลำดับแรกขิงเนี่ยเราก็ใช้หัวแง่งนึงอะค่ะล้างให้สะอาดตบพอแตกไม่ต้องถึงกระหันก็ได้ตบสับๆพอแตกส่วนอบเชยแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เนี่ย2-3 แท่งแล้วก็เอาใส่ลงไปด้วยมะตูมประมาณ5แว่นค่ะมะตูมประมาณ5แว่นเราหาซื้อได้มะตูมหาซื้อได้ทั่วไปแล้วเอามะตูมมาย่างก่อนค่ะให้เกิดด่างนิดๆก็คือมีรอยดำนิดๆเพื่อให้ลดกรดเกินในกระเพาะอาหารก็จะช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารได้ด้วยช่วยย่อยได้ด้วยเราก็เลยให้ย่างซะก่อนให้พอหอมหลังจากนั้นเอาทั้งหมดไปต้มกับน้ำที่ใส่น้ำลงไปสัก 2-3 ลิตรได้เลยค่ะต้มจนกระทั่งขิงออกรสชาติดีแล้วเราชิมดูค่ะจะได้กลิ่นมะตูมกลิ่นขิงกลิ่นอบเชย3ตัวเนี้ยค่ะแล้วก็พอได้กลิ่นดีแล้วชิมรสชาติออกมาเรียบร้อยแล้วกรองเก็บไว้ค่ะกรองเก็บไว้ทีนี้เรามาแบ่งเป็น2เรื่องที่เราจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราใส่ไปให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะเราก็จะนึกถึงข้าวหมากหลายคนน่าจะรู้จักข้าวหมากหาซื้อได้ตามร้านสะดวกเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อก็มีขายนะคะข้าวหมากขายเป็นห่อเป็นถุงพลาสติกแต่ถ้าผู้ป่วยเบาหวานไม่แนะนำให้ใช้สูตรนี้นะคะผู้ป่วยที่ไม่ได้มีภาวะเบาหวานเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้เราก็จะเอายาที่เราต้มได้เมื่อกี้ที่เราเก็บเข้าตู้เย็นแล้วอะค่ะที่เราเก็บเข้าตู้เย็นแล้วต้องเย็นๆนะร้อนๆไม่ได้นะคะเก็บข้าวตู้เย็นแล้วเอาข้าวหมากหนึ่งห่อค่ะข้าวหมากหนึ่งห่อใส่ลงไปในน้ำที่เราแช่เย็นไว้ทำไมต้องห้ามต้องเย็นเพราะถ้าร้อนพวกกลุ่มจุลินทรีย์ดีๆที่อยู่ในข้าวหมากที่เราหมักไว้อ่ะจะตายหมดเมื่อมันตายหมดปัญหาก็ตามมาก็คือกินไปก็ไม่ได้ผลได้แค่น้ำตาลเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมือนโปรไบโอติกแบบแพทย์แผนไทยที่เขาใช้อยู่ในสมัยโบราณใส่ลงไปหลังจากนั้นกรองค่ะกรองแล้วก็บีบตัวข้าวอะค่ะบีบให้น้ำออกมาให้หมดหลังจากนั้นเอาข้าวทิ้งไปได้เลยหรือจะกินทั้งข้าวแบบนั้นก็ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็แบ่งดื่มครั้งละถ้วยกาแฟจะก่อนหรือหลังอาหารได้หมดไม่ต้องเอาไปทำร้อนอุ่นๆไม่ต้องร้อนหรืออุ่นไม่ใช้เลยใช้เฉพาะออกจากตู้เย็นทิ้งไว้ให้อุณหภูมิห้องแล้วดื่มได้เลยแต่ส่วนคนที่เป็นเบาหวานไม่แนะนำให้ใส่ข้าวหมากเนื่องจากมันหวานมากใช้แค่อบเชยขิงมะตูมพออย่างนั้นทำร้อนได้ค่ะไม่เป็นปัญหาทำร้อนๆดื่มได้ดื่มครั้งละ1แก้วกาแฟจะเป็นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ไม่เป็นปัญหาช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้แต่อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเราก็ต้องไปดูว่าอาหารที่เราให้กินนะคะเคี้ยวละเอียดดีหรือเปล่าอาหารนิ่มพอไหมอาหารเป็นของทอดของมันหรือเปล่าถ้านิ่มไม่พอเป ็นของทอดของมันด้วยอย่างเงี้ยก็จะอาการเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยหายไปเราต้องร่วมกับอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรมคนไข้ให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวให้นานเพิ่มขึ้นก็จะช่วยลดทอนปัญหาต่างๆของสุขภาพลงไปได้แต่ปัญหาก็คือถ้ากินยาลดกรดแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรกลับไปแจ้งคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ดูแลคุณพ่อค่ะเพื่อท่านจะได้หาสาเหตุอื่นๆต่อไปว่าเมื่อกินยาลดกรดแล้วไม่หายมันมีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าก็จะได้ตรวจให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้มีแนวโน้มหลายอย่างเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จึงไม่ได้เป็นยาที่ทำให้รักษาแล้วหายแต่เป็นยาที่ช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อยและอาการท้องอืดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รักษาโรคที่ควรรักษานะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ายาตัวนี้เป็นยารักษานะเป็นยาบรรเทาอาการเฉยเป็นยาบรรเทาอาการเฉยๆต้องไปตรวจหาสาเหตุของท้องอืดให้เจอนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะคุณนวลจันทร์ที่จดหมายมาแล้วก็วันนี้หวังว่าคงจะฟังทางรายการได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์มีฝากเรื่องของบริจาคสมุนไพรสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะถ้าท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราสิ่งที่เราอยากได้มากๆตอนนี้คือรากชะพลูค่ะรากมะตูมใบมะตูมดอกมะลิพวกนี้ค่ะใบหนุมานประสานกายพวกนี้เรายังต้องการมากอยู่เพื่อแล้วก็ยาใน1อาทิตย์ก็ออกเยอะค่ะออกเยอะก็ขอบพระคุณท่านใดที่สนใจอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสปปนเนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่11-12
0: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ที่11-12 18-19 25-26ของเดือนกรกฎาเราก็จะอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะเราจะอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ติดกัน3เสาร์อาทิตย์เพื่อเป็นโครงการ MOU เซ็นร่วมกันกับทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยว่าเราจะมีทีมจากกรุงเทพไปช่วยในเรื่องของการออกหน่วยที่นั่นด้วยก็คือจะช่วยดูแลคนไข้ที่นั่นด้วยเพราะนั้นท่านใดที่อยากเจอหรืออยากจะสอบถามปัญหาที่อยู่ทางแถบอีสานใกล้ขอนแก่นสามารถไปพบได้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่11-12-18-19-25-26ค่ะเดือนกรกฎานี้ค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าไปสัญจรนะคะ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ไปสัญจรที่ภาคอีสานนะทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะร่วมกันกับทางทีมงานของอาจารย์นะคะดูแลคนไข้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปกันได้นะคะ
1: พี่น้องภาคอีสานเราก็เยอะนะเป็นคนฟังที่โทรมาแล้วนี่น่าจะเป็นโอกาสดีที่หลายท่านเนี่ยน่าจะได้เดินทางไปหลายท่านก็มีปัญหาสุขภาพอยู่พอสมควรเหมือนกัน
0: ค่ะฟังรายการแล้วอาจจะสงสัยต้องไปตรวจเนาะบางทีต้องไปเจอตัวไปตรวจร่างกายหรือว่าไปปรึกษาด้วยตัวเองมีปัญหาอะไรก็ต้องไปพูดคุยอาจารย์ก็จะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะตามทางสัญจรค่ะส่วนวันอังคารก็ยังเปิดคลินิกสาธารณกุศลเหมือนเดิมนะคะ
2: เปิดตามปกติเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะที่ซอยเพชรเกษม68คลินิกชื่อถาวระค่ะการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังอยู่ใกล้ๆแยกที่44เจอแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นกำแพงยาวๆสีขาวๆแล้วก็ติดชื่อคลินิกไว้ตรงปากประตูกำแพงเลยค่ะ
0: ค่ะจริงๆคลินิกก็เปิดทุกวันแต่ว่าวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลินิกสาธารณกุศลนะคะอาจารย์ก็ใครที่ไปก็หยอดตู้นะคะช่วยกันบริจาค
1: ตามกำล
0: ังศรัทธาค่ะมีผู้ฟังถามมานิดนึงก่อนเปิดสายนะคะถามว่าเปลือกมังคุดใช้ได้ไหมคะอาจารย์เอาไหมคะ
2: ใช่ค่ะเราใช้อยู่ค่ะใช้ได้ค่ะ
0: คุณอํานวยสั่งอบรมถามมาทาง Facebook Live ก็ยังไงก็ส่งได้นะคะแต่อาจารย์น้ำหนักเยอะหน่อยต้องทำแห้งไหมคะ
2: ต้องแห้งค่ะ
0: ต้องทำให้แห้งก่อนเนาะมันอาจจะได้เบาขึ้นเพราะมันถ้าส่งไปมันจะหนักนิดนึงนะคะค่ะเอาละค่ะเปิดสายดีกว่านะคะ
2: ใช่
1: ครับ022769718นะครับ022769718วันนี้เปิดสายกันนะครับในตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็ มีสายเดียวนะเสียดายที
0: ่มีสายเดียว
1: ว่างปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ว่างซะแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โห
0: ค่ะมีไม่มีน้องคอยสายช่วยรับสายโทรศัพท์นะคะบอกชื่อนามสกุลน้องแล้วก็บอกจังหวัดด้วยนะคะจะได้แจ้งอาจารย์ให้ทราบด้วยว่าโทรมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็มีอาการอะไรก็คุยกับอาจารย์ได้โดยตรงค่ะโทรศัพท์เข้ามานะคะ022769718ทาง Facebook ไลฟ์ก็ถามมาได้นะคะตอนนี้มีถามมาบ้างบางส่วนนะคะถามระหว่างนี
1: ้ไม่แน่ใจว่าเขียนถูกหรือเปล่ายาสัพพะต้อมีเขาเขียนว่ายาสัพพะต้อใช้รักษาตาอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์มีไหมคะอาจารย
2: ์ในคลินิกเรามีชื่อยาว่าสัพพะต้อค่ะเป็นยาที่เราคัดมาจากกำแพงของศิลาจารึกของวัดโพค่ะเราคัดออกมาเป็นยาตำรับโบราณสัพพะแปลว่าทั้งหลาย
0: ค่ะ
2: ก็คือยาที่เกี่ยวกับต้อทั้งหลายอะค่ะเรียกว่ายาที่เกี่ยวกับต้อทั้งหลายเราใช้ยาตัวนี้มา20 กว่าปีแล้วค่ะ20 กว่าปีในการดูแลคนไข้ปวดหูในตาเสื่อมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการมองเห็นมีอาการพร่ามัวแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำคนไข้พวกจอประสาทตามีปัญหาอะไรพวกนี้เราก็แนะนำให้คนไข้หาคุณหมอให้ถูกต้องดีกว่าอย่างเช่นต้อกระจกอย่างเงี้ยค่ะต้อกระจกเนี่ยเราแนะนำให้ไปลอกเลยเพื่อความคมชัดแล้วก็ชัดเจนมากกว่าต้อหินยาตัวนี้ใช้ก็แค่ไม่ได้ทำให้หายแต่ทำให้คงที
0: ่
2: ก็คือไม่เป็นไปมากกว่านี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นคำว่าสัพพะต้อก็คือสารพัดเรื่องต้อที่เกี่ยวกับตายาตัวนี้เขาจะไปช่วยบรรเทาอาการ
0: ค่ะแต่ยังไงหมอตาก็ต้องไปตรวจรักษา
2: ใช่ค่ะ
0: ตรวจพบก่อนดีกว่านะคะพบคุณหมอก่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะก่อนจะใช้ยาอะไร
1: ใช่แล้วครับ
0: อันตรายค่ะ
1: ครับมีสายมานะครับจากโคราชคุณสำเรียงสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ดิฉันมีปัญหาท้องน่ะจ้ะกินอะไร
2: นะคะ
3: จะท้อง
2: อ๋อท้อง
3: ท้องมันอืดจ้ะ
0: ท้องอืด
3: จ้ะ
0: ท้องอืด
3: กินอะไรไปก็ท้องอืดทั้งคืนน่ะจ้ะ
2: แล้วมีโรคประจำตัวอะไรเปล่าคะ
3: ความดันกับไขมันจ้ะ
2: อ๋อมีความดันไขมันด้วยค่ะตอนนี้คุณสำเรียงอายุเท่าไหร่คะ
3: 70พอดีจ้ะ
2: 70พอดีเลยยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคืออย่างนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกอะค่ะคำว่าท้องอืดอาหารไม่ย่อยน่ะมันเป็นอาการมันไม่ใช่โรคเราก็เลยจะต้องมานั่งแยกว่าถ้ามันเป็นกดไหลย้อนมันจะมีอาการเรอเปรี้ยวมีแสบคอแสบลิ้นปี่ขมปากตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในลายที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องอืดกินยาลดกดแล้วเบาลงหรือกินอาหารอ่อนๆแล้วเบาลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแผลในกระเพาะอาหารหรือคนที่มีประวัติก็จะมีประวัติความดันสูงไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้เกินเกณฑ์อายุแล้วนะเพราะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณ40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาวะหัวใจอ่อนๆตามวัยพวกนี้ก็จะมีอาการแน่นหรือจุกแน่นหน้าอกเพราะว่าหัวใจกับกระเพาะอาหารมันไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะเวลาที่เรากินอิ่มเกินไปเนี่ยบางครั้งมันจะไปท้นเอาหัวใจก็ทำให้เกิดอาการได้เหมือนกันมันก็จะไปเบียดกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับจากอาหารก่อนแล้วก็ต้องดูว่าคุณสำเรียงอ่ะมีฟันอ่ะเคี้ยวอาหารดีไหมเคี้ยวละเอียดหรือเปล่าอาหารเป็นของทอดไหมหรืออาหารเป็นนิ่มๆอ่อนๆแล้วก็ยังมีอาการอยู่เราก็ต้องไปปรับเรื่องพฤติกรรมอาหารด้วยแล้วก็แนะนำว่าอาการนี้ควรแจ้งคุณหมอประจำด้วยว่าเรามีอาการแบบนี้คุณหมอเขาจะได้ตรวจโดยละเอียดเพิ่มขึ้นแต่เราก็สามารถจะอะไรนะ
3: บางครั้งนะกินอะไรลงไปแล้วมันออกร้อนคอออกร้อนไปถึงกระเพาะเลยจ้ะ
2: เหรอร้อนคอด้วยเหรออาการคล้ายๆกดไหลย้อนเลย
3: จ้ะ
2: ลองกินยาต้มดูก่อนไหมเบาหวานไม่มีใช่ไหม
3: เบาหวานไม่มีจ้ะ
2: อืมเราก็ลองต้มยาดูพวกมีขิงมีอบเชยมีมะตูม3 ตัวพอขิงอบเชยมะตูมขิงสักแง่งหนึ่งอบเชยแท่งขนาดนิ้วชี้ของคุณสำเรียงอ่ะสัก2-3 แท่งอบเชยที่เราใช้ทำพะโล้ค่ะแล้วก็มาตูมที่เราทำน้ำมาตูมอ่ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเอามาสัก5 ชิ้นเอามาตูมมาย่างก่อนนะคะให้หอมๆหลังจากนั้นเอาไปใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปสัก2 ลิตรต้มให้เดือดต้มให้เดือดเดือดในที่นี้ก็ชิมดูด้วยว่าขิงออกรสชาติหรือยัง ขิงออกรสชาติหรือยังถ้าขิงออกรสชาติแล้วได้กลิ่นมะตูมแล้วได้กลิ่นอบเชยแล้วกรองเก็บไว้เอามาดื่มหลังอาหารที่หรือเวลามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นโรคของในผู้สูงอายุนะเราต้องระวังด้วยฟันคุณสำเรียงเคี้ยวละเอียดดีไหมฟันยังครบหรือเปล่าคะ
3: ฟันไม่มีนะจ๊ะมันก็มีแต่
2: ฟันไม่มี
0: ฟันแล้วหัวเราะ
2: แล้วอาหารที่กินเป็นอาหารย่อยง่ายๆต้มนิ่มๆหรือเปล่าคะ
3: บางครั้งก็กินผักนะจ๊ะผักต้มผักอะไรนี่แหละ
2: เราก็ต้องไปกินผักต้มเปื่อยๆนะของที่กินก็ต้องต้มนิ่มๆนะคะเพราะว่าฟันเราไม่มีอาการท้องอืดมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว
3: ยังกิน
2: ต่อให้แก้ไขยังไงอะไรนะจ๊ะ
3: ยังกินฟักทองนี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะฟักทองกินจะออกร้อนคอทั้งวันเลย
2: เหรอคะเคยเจอเหมือนกันนะคะบางคนกินฟักทองแล้วมีอาการตอนนี้ยังไงคุณสำเรียงลองไปปรับกินอาหารอ่อนๆ ก่อนนะคะนิ่มๆต้มนิ่มๆเพราะว่าฟันเราไม่มีแล้วฟันเราลำบากก็จะทำให้ท้องอืดบ่อยๆผักสดก็หลีกเลี่ยงเพราะว่าผักสดยิ่งทำให้ท้องอืด
0: ค่ะ
2: นะคะผักต้องเอาไปต้มทุกครั้งนะคะต้องไปต้มทุกครั้งแล้วก็ลองต้มยากินดูอาการก็จะค่อยๆบรรเทาลงนะคะ
0: ลองดูนะจ๊ะ
3: ขอบคุณมากจ
2: ้าขอบคุณนะคะคุณสำเรียง
0: อ๋อค่ะก็มีผลเหมือนกันนะคะสำหรับอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอาหารที่มีกรดหรือว่าทำให้มีอาการท้องเฟ้อท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคี้ยวไม่ละเอียดด้วยใช่ไหมคะ
2: อาหารด้วยค่ะรสของอาหารเช่นเปรี้ยวเผ็ดอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วถ้าฟันไม่มีอาหารต้องนิ่มอย่างเดียวเลยค่ะนิ่มและย่อยง่ายถ้าเราไปกินผักสดอะไรด้วยเนี่ยแล้วฟันเราไม่มียิ่งไปกันใหญ่ค่ะก็จะยิ่งท้องอืด
0: ค่ะ
2: ของทอดของมันเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเนื่องจากว่ามันจะแข็งด้วยแล้วก็ไขคนโรคเนี้ยมันจะเกิดในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงเนี่ยก็จะเกิดอาการท้องอืดได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: ช่วงที่2ครับ13:33ยังอยู่กับอาจารย์เนตรดาวนะครับคุยกันทุกเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตอบคำถามท่านผู้ฟังทั้งทาง Facebook Live รวมไปถึงทางโทรศัพท์นะครับที่จะเปิดรับสายที่เบอร์โทรศัพท์022769718โทรศัพท์มาตอนนี้ได้เลยนะครับ022769718คุยกันตรงๆกับอาจารย์เนตรดาวนะครับเมื่อสักครู่ก็เปิดไป1สายในช่วงที่แล้วช่วงนี้ก็ช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะครับเป็นช่วงทองจริงๆต้องบอกนี้ฟังก็
0: มีทาง Facebook ไลน์ถามมาด้วยนะคะคุณนีนีมีสุขบอกว่ายอดอ่อนของต้นทองอุไรนำมาทำรับประทานอะไรได้บ้างไหมคะเพราะว่าติ่งกิ่งมันออกดอกออกยอดบ่อยเหลือเกินตัดไม่ไหวแล้ว
2: มีเคยเห็นคนทานอยู่ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาติมันจะขมรสชาติมันจะขมก็กินเป็นผักยอดอ่อนเขาบอกกินผักสดก็ได้กินกับพวกลาบพวกก้อยอะไรพวกนี้ค่ะบางคนก็เอามาหั่นซอยใส่ไปในบางคนก็เอาไปเจียวกับไข่ไปผัดแล้วแต่ค่ะแต่จะขมค่ะ
0: มันมีสรรพคุณไหมคะอาจารย
2: ์เขากินตามปกติอะค่ะลดขมส่วนใหญ่มันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดอยู่แล้วแต่ยอดอ่อนต้องระวังนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นพวกโรคข้
0: อ
2: โรคเตาอะไรพวกนี
0: ้
2: ต้องระมัดระวังพวกยอดอ่อนต่างๆด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะสำหรับคนที่เป็นเรื่องโรคข้อก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับมีสายมาจากคุณสุธีจากชัยภูมิครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
11: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามาอะไรขอนแก่นใช่ไหมครับมียารักษามีรักษาเกี่ยวกับจะตาเป็นต้อกระจกไหมครับผมตามัว
2: ต้อกระจกแนะนำคุณสุธีว่าคุณหมอนัดผ่าหรือยังคะ
11: โอ้ไปตรวจแล้วก็ไม่ทำอะไรให้ครับเขากล้องมีไฟฉายส่องดูตา
2: ค่ะ
11: เราก็บอกว่าไปซื้อเว้นกันแดดใส่นะลุงครับ
2: อ๋อแสดงว่ามันยังไม่สุกอะค่ะมันยังไม่สุกคุณหมอเขาจะรอลอกอย่างเดียวรอให้มันสุกก่อนแต่ตอนนี้มันจะตามัวเวลาออกแดดก็จะยิ่งตามัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่แว่นกันแดดนะคะมันจะลดภาวะการมัวเวลาออกแดดได้แต่ถ้าอยู่ในที่ร่มอย่างเงี้ยเราก็จะมองเห็นดีกว่าออกแดดกลางวันมากมากคุณสุธีไปที่มหาลัยขอนแก่นได้ค่ะเขามียาชื่อว่าสัพพะต้ออย่างที่บอกอะค่ะเขามีให้อยู่ก็สามารถบรรเทาอาการได้แต่เมื่อถึงเวลาต้อมันสุกแล้วก็ยังแนะนำให้ลอกต้ออยู่ดีนะคะ
11: คือผมอยากจะเรียนถามอย่างว่าใช้เวลานานไหมครับปวดก็ปวดตาบอด
2: ไม่บอดปัญหาในที่นี้ไม่ต้องปวดตาบอดแต่ถ้าเราทิ้งต้อกระจกไว้นานๆนะคะตัวกระจกตามันจะถูกดันแล้วมันอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้แต่ตอนนี้ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นระหว่างรอหมอเนี่ยรับประทานยาตัวนี้ไปก่อนมันก็ช่วยชะลอเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ได้ทำให้หายไปได้ก็ยังไงก็ยังแนะนำคุณสุธีว่าถ้าถึงเวลาคุณหมอบอกอ่ะมานัดผ่าดีกว่าก็อยากให้ไปลอกค่ะก็จะง่ายกว่าแต่ตอนนี้ถ้าอยากจะไปหาที่ขอนแก่นก็สามารถไปหาได้เขาก็มียาตัวนี้อยู่ค่ะ
11: ผมทวนวันอีกครั้งได้ไหมครับ
2: วันที่ก็เสาร์อาทิตย์เนี้ยเป็นต้นไปติดต่อกัน3เสาร์อาทิตย์ก็คือ11 12 18 19 25 26เขาคือออกทั้งเสาร์อาทิตย์เลยแต่ปกติเขาจะออกแค่วันเสาร์อย่างเดียวแต่พอทีมเราไปเขาออกให้คนไข้ได้มาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ mm-hmm. เพราะฉะนั้นจะมีแค่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะที่มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์
0: mm-hmm.
2: ก็คือ11 12 18 19 25 26ค่ะ
0: ค่ะอยู่ใกล้ๆก็ไปดูนะคะ mm-hmm. ไปตรวจ
2: ชัยภูมิอยู่ใกล้ๆค่ะอยู่ใกล้
11: 80กิโลครับ ขอบคุณแค่นี้แหละครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณสุธีนะคะจากชัยภูมิค่ะตาต้อกระจกนี้คือต้องจมัวใช่ไหมคะอาจารย์มันจะเหมือนเลนไม่ชัดเลนตา
2: เราเหมือนมองผ่านหมอกอะค่ะเหมือนมองผ่านหมอก
1: มัน
2: ก็จะมีฝ้าๆขาวๆเวลาออกแดด
0: ก็ต้องรอ
2: ให้เขาใส่แว่นกันแดดปุ๊บมันทำให้มองเห็นชัดขึ้น
0: ค่ะ
2: ค่ะแต่ถ้าอยู่ในที่ร่มอยู่ในที่ร่มไม่ได้โดนแดดก็จะเห็นชัดกว่าที่เราออกแดดหมอก็เลยแนะนำว่าใส่แว่นกันแดด
0: แต่
2: แว่นกันแดดเนี่ยไม่ใช่ราคา99 บาทนะคะแว่นกันแดดควรจะต้องให้เขาทดสอบว่ามันสามารถกันแสง UV ได้จริงหรือเปล่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะจะได้ปลอดภัยค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือต้องถนอมรักษาสายตาไว้ก็คือจนกว่ามันจะสุกจริงๆแล้วก็คือตามอายุเนี่ยแล้วก็ไปลอก
2: ใช่ค่ะ
0: ทำก็จะใสชัดขึ้นเหมือนเดิมไม่ตาบอดนะคะอาจจะกลัวกันนะแม่อาจจะกลัว
1: กลัวเกินไปนะจริงเอาละครับคุณศรีเมืองจากจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
12: ฮ
0: ั
12: ลโหลจ้าสวัสดีค่ะคุณหมอดีเจด้วย
0: จ้า
12: คือว่าดิฉันไปตรวจผลเลือดตรวจเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลธวัชบุรีเขาบอกว่าไตกำลังเสื่อมนี่มันจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะ
2: คุณสีเมืองอายุเท่าไหร่คะ
12: จ๊ะ
2: คุณสีเมืองอายุเท่าไหร่คะ
12: 57 ปีค่ะ
2: มีโรคประจำตัวไหมคะ
0: คุณสีเมืองคุณสีเมืองอยู่ไหมคะ
12: อยู่ค่ะอยู่ค่ะ
0: คุณสีเมืองมีโรคประจำตัวไหมคะ
12: มีค่ะเป็นโรค HIV ค่ะ
2: โอเคไม่เป็นไร
12: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเป็นก็เป็นไปนะไม่มีปัญหาจ้ะคุณสีเมืองคือความเสื่อมของไตเนี่ยมันต้องมีตามวัยด้วยนะคะถ้ามันซีเรียสขนาดนั้นน่ะคุณหมอจะต้องมียาแล้วก็ให้กำกับดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเสื่อมตามวัยค่ะหรือเริ่มไตเสื่อมเนี่ยคุณสีเมืองต้องดูว่าคุณสีเมืองเองกินน้ำในแต่ละวันน่ะมากน้อยแค่ไหนน้ำแต่ละวันน่ะมากน้อยแค่ไหน
12: ก็เป็น7-8 แก้วอยู่ประมาณนะคะ
2: โอเคเ
12: พราะฉะนั้นกินน้ำเยอะค่ะ
2: ดีกินน้ำเยอะดีแล้วแต่ก็หมายความว่าอาหารที่มีรสจัดที่น้ำแกงที่เราต้องซดที่เป็นซุปหรือแม้กระทั่งส้มตำที่เราใส่ปลาร้าเยอะๆของอะไรที่มันหมักดองที่เป็นรสเค็มอะค่ะ

0: คือค่าเลือดผ่านไตอะค่ะเพิ่มมากขึ้นยิ่งมากยิ่งดีเกินกว่า90ขึ้นไปยิ่งดีเพราะฉะนั้นมันจะดีได้ก็คือกินน้ำให้เหมาะสมกินน้ำมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเกลือแร่เจือจางหัวใจก็จะพังกินน้ำน้อยไปก็ไม่ดีการจะเอาของเสียจากระบบก็ไตก็ทำลำบากเพราะฉะนั้นกินน้ำอย่าต่ำกว่า8แก้วหรือกินน้ำสักวันละ2ตอนนี้น้ำหนักคุณสีเมืองเท่าไหร่คะ
1: น้ำหนัก43กิโลค่ะ
0: 43กิโล43กิโลอย่างน้อยวันนึงก็อย่าต่ำกว่าลิตรครึ่งก็แค่นั้นน่ะ
2: กิน
1: ถ้าเข้าประมาณไปแล้วก็ประมาณ1ขวดโมกครึ่งจ
0: ้ะจ้ะดีแล้วจ้ะดีแล้วแต่ว่าไปลดอาหารลดจัดด้วยแล้วก็ผักสีเขียวจัดๆก็เบาลงหน่อย
1: จ้ะกินจัดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้ต้องกินจืด
0: ได้ได้จ้ะได้จ้ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อาหารลดจัดพวกรสเค็มอะไรพวกเนี้ยลดลงนะจ๊ะเพราะว่าแกงจืดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจืดนะแกงจืดก็ใส่ก็สามารถทำให้เค็มได้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องอาหารรสเค็มด้วยค่ะแล้วก็ผักสีจัดๆก็เลี่ยงบ้างนะคะแล้วก็ไปหาผักสีขาวมาเพิ่มบ้างแต่แล้วก็กินผักสีเขียวได้นะก็กินปลาตายสลับสับเปลี่ยนกันไปหลายๆอย่างแล้วก็ระวังอาหารรสเค็มค่ะ
2: จ้ะ
1: จ้ะจ้ะมันไม่อะไรอะไรมากนะคะ
0: ไม่หรอกไม่หรอกค่ะใจเย็นๆแล้วเราก็รักษาสุขภาพของเราไป
2: ค่ะ
1: จ้าจ้า
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณสีเมืองค่ะ
2: คุณสีเมืองนะคะก็เขาให้กินน้ำเยอะๆนะคะอาจารย์กินน้ำ
0: คือคำว่ากินน้ำเยอะๆเนี่ยเราต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนค่ะกินจิบๆกินบ่อย
2: ๆค่ะ
0: แล้วก็ประมาณสักลิตรครึ่งไม่เกิน2ลิตรอย่างเงี้ยในคนที่ไอ้น้ำหนักไม่ได้มากอะไรแต่บางคนบอกกินน้ำเยอะๆกินทีสามสี่ลิตรแล้วตัวเองมีน้ำหนักนิดเดียวเด
2: ี๋
0: ยวเกลือแร่ในร่างกาย
2: เกิน
0: กลาง
2: ก็ไม่ดี
0: หัวใจก็จะมีปัญหาตามไปด้วยค่ะ
2: ค่ะบางคนที่เขาบอกว่าอาจารย์หมอให้กินแกงจืดเดี๋ยวนี้แกงจืดก็ใส่ผงปรุงรสมันก็จะมีรสชาติที่แบบมันไม่ใช่แกงจืดจริงๆอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: อร่อยทีเดียว
2: เค็มค่ะ
3: เอาละครับคุณสมจิตนะครับจากจังหวัดนครนายกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสมจิต
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะเชิญค
4: ่
2: ะ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ดิฉันอายุ82นะคะ
2: โอ้ค่ะ
4: เป็นไตระยะสาก
0: ค่ะ
4: ทีนี้ดิฉันไปทานน้ำอีกไอ้น้ำกระชายเนี่ยมันทานได้ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆมันจะเพิ่มทำให้ไตมีภาระหนักขึ้นนะคะ
4: กระชายที่ปั่นน้ำกินอ่ะนะคะ
0: ใช่มันจะเพิ่มภาระให้กับไตเราด้วยค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนำคนไข้ให้กินน้ำสะอาดตามปกติแล้วก็ไปลดพวกผักใบเขียวพวกนี้ค่ะแล้วก็อาหารลดจัดๆพวกลดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้ให้ลดลงเบาๆหน่อยแล้วกินอาหารออกแนวจืดๆมันก็จะช่วยได้ด้วย82ปีในระยะที่3อะค่ะเราประคองมันได้นะคะเราอยู่กับมันได้แบบไม่ต้องซีเรียสเพียงแต่เราอย่าไปสรรหาอะไรมาเพิ่มให้กับร่างกายเราโพแทสเซียมที่อยู่ในกระชายก็มีนะคะ
4: คือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไอ้กล้วยน้ำว้าดิบเนี่ยกล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยมันทานไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ปกติโพแทสเซียมอยู่ในกล้วยน้ำว้าโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในกล้วยน้ำว้าอยู่มากที่สุดในกล้วยหอมแล้วก็อยู่มากๆอยู่ในส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คือโรคไตเนี่ยเขาห้ามทานกล้วยน้ำว้าหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ทานได้นะคะแต่ไม่ให้ทานมากถ้าเราจะซีเรียสเนี่ยเข้าระยะ 3A 3B ลงไปแล้วค่ะไปจนถึง4พวกนี้เริ่มซีเรียสแล้ว4 5นี่ซีเรียสมากแล้วเพราะนั้นระยะที่3เนี่ยค่ะเราอยากจะทานแล้วก็ทานได้บ้างลูก2ลูกพ
2: อ
0: ใช้ชีวิตให้เป็นปกติ
4: และไอ้กล้วยน้ำว้าที่เอาไปแปรให้มันสุกแล้วเนี่ยมันโปรตีนเสี่ยมมันจะลดลงไหมหรือมันเท่าเดิม
0: ก็เท่าเดิมอะค่ะ
4: เพื่อเอาไปทำห่อก็ต้มมัดเอาไปทำสุกแล้วเอาไปทำเนี่ยมันก็เท่าเดิม
0: มันก็ยังมีอยู่ในนั้นละค่ะแต่ถ้ามันอยู่ในข้าวต้มมัดเนี่ยค่ะมันกล้วยมันจะเหลือนิดเดียวเลยนะคะเขาไม่ได้ใส่กล้วยไปทั้งลูกเขาจะปอกฝานเป็นแบนๆใส่เข้าไปมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะ
4: ค่ะหรือในอย่างที่กล้วยดิบที่ข้าเอาไปอบแล้วเป็นกล้วยก็ไออบที่ทานแล้วกรอบๆมัน
0: จะ
4: มันกินได้นะ
0: บางคนเขาก็เรียกกล้วยเบรกแตกใช่ไหมเพราะจะมีเกลือผสมอยู่ด้วยก็ต้องคอยระมัดระวังค่ะ

0: แต่ว่ามันไม่มีโปรตีนเตี้ยมสูงใช่ไหมคะ
1: ก็มันก็มีค่ะแต่มันเบาลง
0: นะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็ดิฉันก็ไม่จะกินอะไรก็กลัวหมดเลยก็เลยอยากจะแย่ๆถ้าน้ำกระเจี๊ยบมาหาคุณหมอน้ำกระเจี๊ยบต้มนี่ทานได้ไหม
1: น้ำกระเจี๊ยบแดงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่ได้ทานตลอดเวลาทานเป็นแก้วก็ไม่ซีเรียสนะคะก็ทานได้ค่ะด้วย82ปีแล้วก็ไตอยู่ในระยะ3อย่าเพิ่งเครียดขนาดนั้นนะคะ
0: จะทานนิดหน่อยเพราะว่ามันล้างไขมันในลำไส้ดิฉันมีไขมันนิดหน่อยหมอให้ทานยาไขมันอยู
1: ่ก็เลยดีค่ะคือยาไขมันคุณหมอให้ทานแล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วก็ได้ค่ะอยากกินน้ำกระเจี๊ยบก็กินค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่ากินทั้งวี่ทั้งวันกินทุกวันอะไรเงี้ยนานๆเรากินครั้งนึงก็ไม่ซีเรียสอะไรนะคะคุณหมอก็ห้ามอะไรไหมล่ะคะคุณหมอก็ห้ามอะไรเรา
0: ไม่ได้บอกอะไรค่ะเขาไม่ได้บอกอะไรฉันเลยค่ะ
1: มันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นไงคะเพราะฉะนั้น
0: ยังไม่ได้
1: บอกได้ไว
0: หมอไตเลยค่ะไปเจอแค่หมออายุรกรรมธรรมดา
1: เขาก็อ่านจากผลแลบไหมคะ
0: ผลแลบ
1: เขาอ่านจากผลแลบถ้ามันซีเรียสเนี่ยเขาส่งไปแล้วค่ะเขาส่งไปหาหมอไตแล้ว
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเอาลูกหม่อนมาทำน้ำเนี่ยมันบ่งงสายตาใช่ไหมคะลูกหม่อนนะลูกหม่อนลูก
1: ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาค่ะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเรา82ปีสายตาเราก็จะเป็นไปตามวัยมันก็จะยาวเพิ่มขึ้น
0: ดิฉันขาต้องกระจกมาหลายปีแล้ว
1: ค่ะ
0: ดิฉันอยากทราบว่ามันบำรุงไตหรือเปล่าบำรุงในสายตาใช่ไหมคะ
1: คือพอเราผ่าต้อกระจกคุณหมอก็ใส่เลนส์มาให้แล้วเราก็จะส่วนใหญ่คุณหมอจะใส่เลนส์มองไกลให้มองใกล้ก็ใส่แว่นเอานะคะเหมือนกับอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือก็ใส่แว่นเอาเขาก็จะใส่เลนส์มองไกลมาให้ถ้าตราบใดที่เรายังมองเห็นชัดเจนไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวลค่ะ
0: ก็มองเห็นเนี่ยแต่ว่าก็มองเห็นธรรมดาแต่ว่าบางทีเราดูทีวีเนี่ยบางทีดูนานๆหน่อยหรือว่าทักคู่เนี่ยมันตามันจะเบลอๆ
1: อ๋อเป็นเรื่องปกติค่ะสายตามันจะเริ่มล้าแต่ถ้าอยากจะกินเบอร์รี่กินหม่อนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็รับประทานได้แต่ก็ต้องจำไว้ว่าถ้าเราอยากจะดูแลเรื่องไตเนี่ยอะไรที่มันสีจัดๆเข้มจัดๆเนี่ยนานๆกินครั้งก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ระวังอาหารที่มีรสจัดคุณหมอเขาเตือนไว้เพื่อให้เราจะได้ระมัดระวังอาหารเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะถ้ามันซีเรียสคุณหมอก็จะส่งหาหมอเฉพาะทางเรียบร้อยแหละตอนนี้เขายังไม่ได้ส่งก็ไม่ต้องซีเรียส
0: ค่ะยังไม่ได้ส่งเอออีกอย่างนะคุณหมอเรียนสงสัยดิฉันต้มน้ำมะละกอดิบเนี่ยมะละกอดิบมาต้มแล้วก็เอาใบหม่อนเขียวอ่ะมาต้มด้วยแล้วตะไคร้ด้วยแล้วเป็นไงอ
1: ะไรนะไม่ได้ยินหายไปแล้วมีมะละกอดิบใบหม่อนตะไคร้ค่ะ
0: มะละกอดิบ
1: ยังไง
0: ไปต้ม
1: มะละกอดิบใบหม่อนตะไคร้ค่ะแล้วยังไงต้ม
0: แล้วทานน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วทานได้ไหมคะหมอ
1: ปัญหาของคุณสมจิตอะอาจจะทานอะไรเยอะไปหน่อยนะคะต้องระวังสิ่งเดียวที่คุณสมจิตยังไม่กล่าวถึงและให้ทานเป็นปกติคือการดื่มน้ำสะอาดตามปกติธรรมดาเนี่ยเราต้องดื่มน้ำสะอาดตามปกติธรรมดาให้ดีก่อนแล้วเราอยากจะเสริมน้ำอะไรเนี่ยก็เสริมไปได้เป็นครั้งคราวไม่ให้กินอะไรต่างน้ำโดยเฉพาะเรารู้ว่าไตเราอยู่ในระยะที่3เนี่ยการกินอะไรต่างน้ำต้องคอยระมัดระวังกินน้ำปกติธรรมดาน้ำสะอาดของเราเนี่ยให้พอกับร่างกายเราต้องการก่อนหลังจากนั้นเราอยากจะได้อะไรเสริมนานๆครั้งก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะป้าสมจิตค่ะอายุ82เนาะดูแล
1: ก็เก่งยังชัดแจ๋วอยู่เลย
2: เก่งยังเก่งอยู่ค่ะ
3: ระมัดระวังมาก
2: ดูแลสุขภาพแต่ว่าก็ไม่ให้กังวลนะคะอาจารย์ก็เน้นว่าอย่าไปกังวลทำชีวิตให้เป็นปกติกินน้ำสะอาดคุณป้าอาจจะหาของที่พยายามจะดูแลรักษาสุขภาพแต่มันจะทำให้มันมากไปเดี๋ยวมันก็จะ
3: กังวลเป็นโรคเครียดตามมาอีก
2: ใช่
3: เพราะว่าโรคไตแต่ต้องยอมรับว่าโรคไตเนี่ยบางครั้งมันมีข้อจำกัดเยอะจริงใช่ไหมอาจารย
2: ์ค่ะ
3: เรื่องอาหารการกิน
1: ด้วยวัยด้วยค่ะ82ปีด้วยวัย82ปีค่าไตที่มันทำงานมานมนานแล้วอยู่ในระยะที่3คุณหมอก็เตือนเพื่อมันจะได้ไปพัฒนาไป 3A 3B 4 5อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็เลยบอกว่าเมื่อหมอเขาเตือนก็ไม่ได้หมายความถ้ามันซีเรียสหมอเขาจะส่งไปหมอเฉพาะทางอยู่แล้วล่
2: ะ
1: ตอนเนี้ยเขาก็เลยเตือนไว้เพื่อเราจะได้ดื่มน้ำสะอาดให้ดีหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเค็มจัดๆแล้วก็เบาลงหน่อยพวกนี้ค่ะมันก็จะช่วยทำให้เราใช้ชีวิตปกติได
2: ้ค่ะเดี๋ยวเราไปสายต่อไปนะคะ
3: ครับผมคุณวัดจากจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์ครับขอถามให้กับตัวเองคือเวลากลางคืนนะครับลุกขี่ประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยครับคือกลับเข้าไปนอนไหนมันจะไม่หลับเลยครับถึงเช้าเลยเป็นเพราะอะไร
1: เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุบางคนตีสามก็ตื่นแล้วค่ะ
4: ครับ
1: ของแผนไทยเรียกว่าลมกำเริบแผนไทยเรียกว่าลมกำเริบเพราะฉะนั้นบางคนตีเราแนะนำให้ดื่มยาหอมก่อนนอนค่ะ
4: ยาหอม
1: หรือดื่มตอนเย็นหรือดื่มตอนเย็นก็ได้ค่ะ
4: ครับ
1: ดื่มตอนเย็นก็ได้เราก็ใช้ยาหอมจะใช้อินทรจักรก็ได้ค่ะเทพไทยนวโกรดทิพโอสถและพวกเนี้ยที่เป็นตำรับยาของชาติเนี่ยสี่ตำรับเนี้ยตำรับใดตำรับหนึ่งก็ได้ค่ะจะทำให้ระยะเวลาการนอนหลับของเรายาวขึ้นแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยไม่แนะนำให้กินน้ำเยอะคือช่วงตั้งแต่6โมงเย็นไปเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำได้ค่ะไม่แนะนำให้กินน้ำเยอะแต่ระหว่างเช้าจนถึงบ่ายเนี่ยเราสามารถกินน้ำได้เยอะแล้วก็จะปัสสาวะก่อนที่เราจะเข้านอนแต่พอใกล้เข้านอนแล้วเราพยายามจิบน้ำน้อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องลุกไปปัสสาวะตอนกลางคืน
4: ครับผมแต่อีกเรื่องนึงขอถามให้น้องชายหน่อยครับคือเขาจะลุกขี่เขาอายุประมาณ55ปีครับเขาบอกว่าเขาลุกขี่คืนละ 4-5 ครั้งนะครับมันผิดปกติอะไรนะครับ
1: ก็ต้องไปเช็ค2อย่างค่ะไปเช็คดูต่อมลูกหมากกับเช็คเบาหวาน
4: อ๋อเขาไปตรวจมาแล้วครับเขาบอกว่าเบาหวานแล้วก็เริ่มเป็นแล้วก็ต่อมลูกหมากก็เริ่มเป็น
1: ค่ะเพราะฉะนั้น2ปัจจัยนี้แหละค่ะที่ทำให้ลุกขึ้นตอนกลางคืนบ่อยๆตัวถ้าวันไหนเราบริโภคแป้งเยอะไปบริโภคน้ำตาลผลไม้ของหวานขนมนมเนยมากไปพอน้ำตาลมันขึ้นมันก็จะลุกขี่ตอนกลางคืนบ่อยกว่าปกติค่ะต้องคอยระมัดระวังอาหารหวานๆขนมหวานพวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าต้องควบคุมแล้วก็พยายามควบคุมเพราะเดี๋ยวเป็นสองอย่างผสมกันคราวนี้ไม่ต้องนอนละเข้าห้องน้ำคนเดียว
4: ขอบคุณครับผมครับอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะคุณวัดมีคุณมาเรียมอาดัมถามมาทาง Facebook Live ค่ะบอกว่าเม็ดเลือดขาวเกินตอนนี้ขึ้นผื่นคันกินยาแก้แพ้อยู่มีสมุนไพรอะไรช่วยได้บ้างไหมคะ
1: ภาวะเม็ดเลือดขาวสูงอะค่ะมันเป็นสัญญาณเตือนเพราะว่าภาวะเม็ดเลือดขาวสูงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันตามปกตินะคะต้องบอกว่าตามปกติไม่ได้เป็นสาเหตุที่ต้องไปกังวลอะไรเพราะนั้นเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรการอักเสบภูมิแพ้ต่างๆอะไรพวกอย่างเนี้ยไม่ใช่ขาวเรามี5 ชนิดแต่มันก็จะไปบ่งบอกเอาอันนี้การอักเสบเพราะอะไรเกิดจากการติดเชื้อไหมอันนี้เกิดจากการทำหน้าที่ป้องกันระบบน้ำเหลืองใช่ไหมหรืออันนี้เกิดจากภาวะภูมิแพ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูไอ้จำนวนเม็ดเลือดขาว5ตัวเนี้ยว่าตัวไหนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรนะคะมีอาการผื่นคันใช่ไหมคะถ้ามีอาการผื่นคันมันก็เป็นระบบที่เม็ดเลือดขาวมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ต้องกังวลเพราะอาการผื่นคันลดลงการอักเสบลดลงการติดเชื้อน้อยลงเม็ดเลือดขาวมันจะกลับมาเป็นปกติเองค่ะ
2: อ
1: ันนั้นเป็นระบบตอบสนองของร่างกายคราวนี้ทานยาแก้แพ้อยู่ก็ต้องหาให้ได้ด้วยนะคะว่าเราแพ้อะไรถ้าเราหาว่าเราแพ้อะไรได้เราจะได้หลีกเลี่ยงได้อาการแพ้นั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ทุกครั้งที่เรามีอาการผื่นคันแพ้เม็ดเลือดขาวมันขึ้นอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะ
2: คุณจุจากอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณจุหูไม่ค่อยดีพูดดังๆอาจารย์คุณหมอพูดดังๆอีกสักนิดนะคะ
5: อายุก็จะ80นี่นอนติดเตียงโรคไตระยะสุดท้ายแล้วก็เวียนหัวไม่หายเป็นเดือนแล้วค่ะคุณหมอ
1: ตอนนี้ความดันเท่าไหร่คะ
5: มันไปนอนโรงพยาบาลวิจัย 4-5 วันเขาก็ให้กลับก็ไม่ดีขึ้นมารออยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่กล้าไปเลยล
1: ุ
5: กไม่ได้เลยค่ะเวียนหัวตลอดลุกไม่ได้เลยค่ะนอนจะติดเตียงเป็นเดือนแล้วค่ะ
1: ปกติคุณจุเดินได้ใช่ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพิ่งมาเป็นเนี่ย อยู่มันเวียนวูบขึ้นมาเลยหัวหมุนติ้วเลยค่ะ
1: ค่ะ ่ะเออ
5: ในระยะสุดท้าย
1: ในระยะสุดท้ายอะค่ะคุณหมอเขาจะจัดการอะไรให้เราไหมคะ
5: ไม่ทราบเหมือนกันไปเขาก็อยู่ที่สี่วันให้กลับบ้านเขากลัวติดเชื้อให้ความดันไขมัน
1: ค่ะเราเพราะว่าคนที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นไตอะค่ะมันจะมีความดันอะแทรกเข้ามาทุกครั้งแล้วก็มีเลือดจางแทรกมาด้วยเพราะฉะนั้นพอความดันกับเลือดจางผสมผสานกันเนี่ยการเวียนหัวบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนต่างๆเนี่ยมันมาได้ทุกระบบเลยค่ะ
5: แล้วมันจะหายไหมครับคุณหมอ
1: มันก็ต้องดูว่าคุณหมอเขาจะจัดการทำอะไรกับเราบ้างคุณหมอมีพูดถึงเรื่องการฟอกไตไหมคะมีพูดถึงเรื่องการทำเส้น
5: แต่ไม่ฟอกค่ะกลัว
1: อ๋อโอเคมันก็จะเนี่ยค่ะมันคืออาการหนึ่งพอเราจ่ายยาให้ทานไปมันก็จะไปเพิ่มภาระกับไตซึ่งคุณจุต้องคอยระมัดระวังอาหารให้ดีนะคะ
5: เกี่ยวกับร่างกายบ้างคะ
1: อาหารต่างๆที่มีรสเค็มผักที่มีสีต่าง
5: ๆก็พยายามไม่ท
1: านสีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลืองพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ทานผักที่มีสีขาวอาหารรสเค็มน่ะตัดได้ตัดทิ้งเลยทีนี้ถ้าคุณจูปฏิเสธคุณจูปฏิเสธการฟอกไตเนี่ย คุณจูต้องระมัดระวังการช็อกนะคะจะลุกจะเดินไปไหนต้องคอยระมัดระวังเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตโลหิตก็จางความดันก็สูง
5: และ
1: ของเสียในเลือดก็จะสูงคุณจูอาจจะเริ่มหลงลืมจำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาของเสียในเลือดสูง
5: ก็ไปลงมาก็ให้เลือดมาสองกระปุกเกลือแล้วให้กลับบ้านก็ไม่ดีขึ้นมานอนเป็นเดือนแล้วคุณหมอแล้วซ้อมก็ตื่นแน่
1: เพราะว่าไตเนี่ยมันจะปล่อยฮอร์โมนชนิดนึงเพื่อให้ร่างกายผลิตเอาเม็ดเลือดแต่พอเรามีปัญหาเรื่องไตในระยะสุดท้ายฮอร์โมนชนิดนี้ก็ไม่ถูกผลิตออกไปส่งออกไปอีกคุณจู๊ก็จะต้องคอยแค่ถึงเวลาให้เลือด
5: โอ้ถ้าเราไม่ฟังจะเป็นแบบนี้ตลอด
1: เราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วพอเราบอกแนะนำยาให้คุณจุ๊ทานคุณจุ๊ก็จะมีภาวะฟอกไตเร็วขึ้นหรือช็อกเร็วขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังยา
5: ปวดที่ทานไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: อะไรนะคะ
5: แก้ปวดทานได้ไหมคะ
1: เราปวดจริงๆมันคุณหมอเขาไม่ได้แนะนำให้อยากทานแล้วแต่ว่าถ้าไม่ไหวคุณหมอเขาก็ต้องให้ยาแก้ปวดแต่คุณจุ๊ต้องระวังภาวะช็อกนะคะ
5: แบบยังไงเนี่ยกลัวเลยนอนพลิกทีก็หมุนติ้วอย่างลูกข่างเลย
1: ก็ต้องคอยระวัง
2: มีใครอยู่ดูแลไหมคะ
5: ไม่มีเลยค่ะ
2: คนเดียวด้วย
5: มันลำบากก
2: ็คือ
1: โอ้ยหัวใจคุณจู้เลยคุณจู้คะถ้าคุณจู้ไม่ฟอกคุณจู้จะอยู่ในสภาวะนี้ตลอดอะค่ะ
2: อ๋
5: อต้องฟอกใช่ไหมคะ
1: ก็ถึงเวลาถ้าคุณจู้ช็อกไปคุณหมอเขาก็ฟอกตรงบริเวณฉุกเฉินฟอกใกล้ๆคอ
2: ค่ะคุณจู้ขาเป็นกำลังใจให้นะคะดูแลตัวเองนะคะตอนนี้รายการหมดเวลาแล้วค่ะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณจู
5: ้ติดต่อได้ตรงไหนบ้างก็ติดต่อซื้อยาแผนไทยได้ตรงไหนบ้าง
1: เราถ้าเราไม่เจอคุณจู้เรายังให้ไม่ได้คุณจู
2: ้ต้องไปหาหมอค่ะ
1: คุณจู้อย่าซื้อยากินเองนะเดี๋ยวมีปัญหา
5: ก็ต้องทนอยู่นี่ใช่ไหม
2: หมดเวลาแล้วนะคะ
1: ค่ะขอโทษด้วยค่ะ
2: ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์พบกับอาจารย์ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมว
3: ันนี้รายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลระบุเตรียมงบประมาณไว้งบกลางเพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนย้ำจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภรจรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวาสนาตระเกตรายงาน
4: กองทัพบกปฏิเสธข้อกล่าวหากัมพูชาโดยยืนยันเหตุระเบิดชายแดนจังหวัดสุรินทร์เกิดจากทุ่นระเบิดเก่าในฝั่งกัมพูชาย้ำไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองคาดว่าเกิดจากกำลังพลของกัมพูชาที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ซึ่งเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดขึ้น3ครั้งในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษกองทัพบกย้ำว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่และพยายามทำหนังสือประท้วงว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดและจากการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่มองว่าเป็นเพียงการมุ่งสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยกำลังเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วสำหรับสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันฝ่ายไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจตราพื้นที่ปรับปรุงเส้นทางการลาดตระเวนและสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานระยะประชิดอาจเกิดความขัดแย้งเฉพาะหน้าได้แต่กองทัพบกได้เตรียมชุดประสานงานเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเพื่อให้ทุกอย่างยุติลงโดยไม่มีการใช้กำลังและความรุนแรงปิญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
4: ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกในวันนี้ สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะมาเรียนาและเกาะกวมซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักใกล้ศูนย์กลางของพายุซึ่งเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในคืนวันอังคารนี้พร้อมประกาศเตือนภัยซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ5และเตือนประชาชนให้หาที่หลบภัยด้านทางเกาะกวมเปิดศูนย์อพยพฉุกเฉินทั่วพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดเดินทางและอยู่แต่ในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการเกาะกวมมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องประชาชนจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสมันหรือเนื้อสมันหรือกวางเขาสุกนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกสัตว์กลีบคู่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นกวางขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนตามตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับท้องมีสีอ่อนกว่านะครับแล้วก็ริมฝีปากล่างและก็ด้านล่างของหางเป็นสีขาวนะครับมีลักษณะเด่นก็คือตัวผู้จะมีเขาแตกแขนงออกไปมากมายเหมือนกิ่งไม้นะครับและดูสวยงามจึงได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้นะครับสมันมีความยาวลำตัวนะครับ180เซนติเมตรนะครับความยาวหาง10เซนติเมตรมีความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่100ถึง110เซนติเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณ100ถึง120กิโลกรัมนะครับแล้วก็สมันนั้นวิ่งเร็วโดยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีการกระจายพันธุ์เฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นนะครับรวมถึงบริเวณกรุงเทพในปัจจุบันนะครับโดยอาศัยอยู่ที่ทุ่งโล่งกว้างไม่สามารถหลบหนีเข้าป่าทึบได้เนื่องจากกิ่งก้านของเขาจะไปติดพันกับกิ่งไม้นะครับจึงเป็นจุดอ่อนให้ถูกล่าได้อย่างง่ายดายนะครับในสมัยอดีตนะครับชาวบ้านล่าสมันด้วยการสวมเขาปลอมเป็นตัวผู้เพื่อล่อตัวเมียออกมาจากนั้นจึงใช้ปืนยิงหรือหอกพุ่งในการล่าสมันนะครับแล้วก็ปัจจุบันสมันสูญพันธุ์แล้วนะครับสมันในธรรมชาติตัวสุดท้ายถูกยิงตายเมื่อปีพุทธศักราช2475ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและก็ในประมาณในช่วงปีพุทธศักราช2534มีรายงานว่าพบซากเขาสมันสดขายในร้านขายยาใจกลางเมืองพงสาลีแล้วก็แขวนหลวงพระบางทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ทำให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีสมันลงเดออยู่ในประเทศลาวเป็นไปได้นะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมันนะครับซึ่งถือได้ว่าได้สูญหายหรือสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเราแล้วนะครับ

ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื้องเรื่องเลือกตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังผ่าน Facebook Live สวทระนอง FM 107.25 เราจะพบกันในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่5ของทุกเดือนในเวลา 14.00 น.วันนี้นายเลิศพรชัยนครพัฒน์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการรับหน้าที่ดำเนินรายการคู่กับ
1: ค่ะนางสาวลาวัณย์คล้ายสิริค่ะ
0: เราพร้อมที่จะนำเรื่องราวสาระดีๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยจะมีผู้บริหารของสำนักงานและพนักงานของสำนักงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมพูดคุยวันนี้เรามีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมของกลุ่มงานนะครับจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมจะเน้นเกี่ยวกับงานจัดการงานการมีส่วนร่วมเป็นหลักนะครับ
1: เพราะว่าในช่วงนี้นะคะงานจัดการเลือกตั้งเนี่ยเราได้เสร็จสิ้นไปในกระบวนการของการเลือกการครบวาระตั้งแต่การเลือกสว.มานะคะถ้าใครติดตามนะคะเลือกส.ส.ก็ผ่านมาแล้วเลือกนายกกับสมาชิกอบจ.นะคะเทศบาลอบต.เราผ่านกันมาหมดแล้วนะคะล่าสุดก็คือการเลือกส.ส.พร้อมกับการออกเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีนะคะทีนี้หลายๆคนสงสัยค่ะว่าเอาแล้วถ้าไม่มีเลือกตั้งสำนักงานเราทำอะไรนะคะวันนี้เราก็เลยจะเอากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ทำกรณีที่เราไม่มีเลือกตั้งหรือภารกิจอื่นๆนอกเหนือจากการเลือกตั้งซึ่งท่านผู้ฟังหลายๆคนเข้าใจแต่ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทำแต่เรื่องของการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเรายังมีหน้าที่ในการส่งเสริมเรื่องของความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่องของการเป็นพลเมืองคุณภาพเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชนทั่วไปให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนน้องต่อนะคะมาพูดคุยถึงกิจกรรมนอกเหนือจากการเลือกตั้งของเราว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็จะขอรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะมิถุนายน2569เรามีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมของตัวเองนะคะเรื่องของเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ในการเลือกประธานสภานักเรียนแล้วก็เรื่องของการประชุมสสปชตสสปชตก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลทั้ง30ตำบลในจังหวัดระนองได้มีการประชุมภายใต้ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกันทั้ง30ตำบลเป็นไตรมาสที่3นะคะเดือนมิถุนายนนะคะ3งานหลักๆนี้นะคะเราก็เต็มเอียดเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของกิจกรรมโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะพุทธศักราช2569กิจกรรมการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยโดยสำนักงานนะคะก็จะประกวดขึ้นด้วยกันมีสถานศึกษาในจังหวัดระนองด้วยกัน3สถานศึกษาใช่ไหมคะน้องต่อ
0: ใช่ครับมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3แห่งนะครับที่เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมนะครับก็จะมีนะครับ1นะครับโรงเรียนอนุบาลระนอง
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่ในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็2โรงเรียนพี่ชัยรัตนาการรัตนาคารก็อยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็3วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีอยู่ในอำเภอกระบุรีนะครับก็จะเป็น3โรงเรียนนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับดีๆกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองครับ
1: ก็เป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้นนะคะเราจัดกิจกรรมกันไป3วันวันแรกก็คือ8มิถุนายนเราไปจัดที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารนะคะน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ฝึกให้น้องๆได้เป็นวิทยากรประชาธิปไตยนะคะก็คือสภาของโรงเรียนพิชัยนะคะประมาณ40คนเมื่อวันที่8มิถุนายนแล้ววันที่10มิถุนาไปที่ไหนคะพี่ต่อ
0: วันที่10มิถุนายนนะครับก็ไปที่วิทยาลัยการอาชีพกาบุรีนะครับกลุ่มเป้าหมายก็ เท่ากันนะครับก็40คนนะครับก็ไปนะครับฝึกให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้วิชานะครับจำนวน3วิชานะครับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับพลเมืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิชาการมีส่วนร่วมนะครับก็ฝึกให้กับน้องๆแล้วก็จะมีวันที่12นะครับมิถุนา
1: ของโรงเรียนอะไรคะ
0: อนุบาลระนองครับก็กลุ่มเป้าหมายก็จำนวน40คนแต่น้องๆก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถม
1: ค่ะเป็นน้องเล็กสุด
0: น้องเล็กสุดเลยครับประถมศึกษานะครับก็เราก็ไปฝึกให้น้องๆได้เรียนรู้จำนวน3วิชาเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่ไปฝึกเนี่ยก็น้องๆเก่งมากนะครับเด็กประถมนะครับของโรงเรียนอนุบาล นะครับก็เป็นมาจากสภานักเรียนนะครับก็แต่ละคนก็นะครับก
1: ็
0: พูดเก่งนะคร
1: ับ การแสดงออกค่ะก็น่าชื่นใจสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กยุคนี้สมัยนี้นะคะเขากล้าแสดงออกแล้วก็กล้าพูดค่ะแล้วก็กล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะก็เป็นส่วนในส่วนของกิจกรรมดีๆที่เราจัดกับนักเรียนเพื่อฝึกให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ในส่วนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยฝึกในส่วนของความเป็นพลเมืองคุณภาพนะคะเพราะว่าประชาชนคนธรรมดาปัจจุบันเนี้ยจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศนั้นไม่เพียงพอแล้วนะคะประชาชนคนธรรมดาต้องสร้างตัวเองใหม่ต้องรีโนเวทตัวเองใหม่ให้ตัวเองเป็นพลเมืองนะคะและพลเมืองจะมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อพัฒนาบ้านเมืองเราไปอย่างไรน้องๆก็ได้ศึกษาและสุดท้ายน้องๆก็ฝึกที่จะเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็จะมาแข่งขันกันในระดับจังหวัดระดับจังหวัดได้รับการคัดเลือกแล้วก็จะไปแข่งขันต่อในระดับเขตที่จังหวัดสุราษฎร์ถ้าน้องๆของจังหวัดระนองเราเก่งนะคะก็ถ้าชนะเลิศก็จะไปแข่งต่อในระดับประเทศตรงนี้ก็ต้องติดตามกันแล้วก็จะนำข่าวฝากต่างๆเหล่านี้มาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ภาคภูมิใจไปกับน้องๆ นะคะลูกหลานของเราในจังหวัดระนองค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังกิจกรรมดีๆที่สำนักงานได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมที่เยอะแยะมากมายนะคะของสำนักงานนอกจากงานเลือกตั้งบางคนสงสัยว่าเรามีงานอื่นอีกไหมแน่นอนค่ะเรามีงานอื่นอีกเป็นงานของในส่วนของการส่งเสริมความรู้เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องของการสร้างประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพเรื่องของการให้ประชาชนและพลเมืองคุณภาพตระหนักรู้และก็มีส่วนร่วมทางการเมืองไปยังประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะคะก็เป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของพวกเราเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เราได้ดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะนอกจากการเลือกตั้งที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็คือเครื่องลงคะแนนค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อมีการเปิดเทอมหนึ่งขึ้นมาหลายๆโรงเรียนในจังหวัดระนองเราไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นอำเภอกระเปอร์อำเภอเมืองหรืออำเภอสุขสำราญทั้ง5อำเภอในจังหวัดระนองเราจะขอใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเลือกประธานนักเรียนแล้วก็เลือกสภานักเรียนค่ะซึ่งน้องๆก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากสนุกสนานนะคะเป็นการเลือกที่รวดเร็วไม่มีบัตรเสียรู้ผลคะแนนทันทีเมื่อปิดการลงคะแนนนะคะซึ่งดีกว่าและแตกต่างจากการลงคะแนนด้วยกระดาษแบบพวกเราผู้ใหญ่ที่เลือกตั้งกันนะคะก็อยากจะให้น้องต่อได้พูดคุยกันค่ะว่ากิจกรรมที่เราลงไปใช้เครื่องลงคะแนนตั้ง8ครั้งเฉพาะของเดือนมิถุนายนนั้นมีที่ไหนบ้างโรงเรียนอะไรบ้างค่ะ
2: ครับก็ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็เราได้รับหนังสือนะครับเกี่ยวกับข้อความแล้วก็ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบนะครับซึ่งนะครับเราก็ได้ลงไปนะครับเมื่อวันที่11มิถุนานะครับได้ลงไปที่โรงเรียนบ้านลำเลียงนะครับก็จะเป็นนักเรียนชั้นประถมนะครับศึกษานะครับก็เด็กๆนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับได้มาทดลองใช้นะครับแล้วก็มีนะครับเด็กป.1 ป.2 จนถึงป.6 นะครับก็มีกลุ่มเป้าหมายประมาณ200กว่าคนนะครับของโรงเรียนบ้านลำเลียงนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่โรงเรียนบ้านลำเลียงนะครับได้ใช้เครื่องคะแนนเลือกตั้งต้นแบบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ผลตอบรับไปได้ดีนะครับแล้วปีหน้าเขาก็จะขอใช้อีกนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มาวันที่วันศุกร์ที่12นะครับก็ ที่โรงเรียนชาติเฉลิมก็โรงเรียนชาติเฉลิมเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายเยอะ
1: ค่ะ
2: นะครับหน่อยนะครับ
1: โรงเรียนใหญ่นะคะ
2: หลายร้อยคนนะครับแล้วก็ของโรงเรียนชาติเฉลิมเนี่ยก็เคยใช้แล้วหลายครั้งแต่ขอความอนุเคราะห์จากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองเนี่ยทุกปีเลยนะครับก็เด็กๆส่วนใหญ่จะเคยใช้แล้วนะครับนอกจากเด็ก ที่เพิ่งขึ้นมาป.1 นะครับก็อาจจะดูนะครับเป็นกังวลหน่อยแต่เราก็จะมีทีมงานนะครับคอยให้ความช่วยเหลือนะครับน้องๆที่อยู่ชั้นป.1 ถ้าเป็นป.2 ป.3 ไม่น่าจะ
1: คุ้นเคยกัน
2: คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มาโรงเรียนบ้านเขานิเวศนะครับวันจันทร์ที่15นะครับบ้านเขานิเวศนี่ก็ใช้บ่อย
1: ค่ะ
2: นะครับเป็นประจำทุกปีก็กลุ่มเป้าหมายก็หลายร้อยคนเหมือนกันน
1: ะ
2: ครับก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นโรงเรียนวัดอุปนันทารามนะครับวัดอุปนันทารามนี่ก็ใช้ของเรานะครับก็เป็นประจำ
1: บ่อยเหมือนกัน
2: เป็นประจำเกือบทุกปี
1: ค่ะ
2: นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เด็กก็จะมีความคุ้นเคยถ้าเป็นโรงเรียนที่เคยใช้เนี่ยเด็กก็จะมีความคุ้นเคยถ้าเราถามว่าเคยใช้ไหมน้องๆก็จะยกมือบอกเคยใช้แล้วถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็แต่ก็จะมีความตื่นเต้นอยู
1: ่
2: เพราะว่าอยากเลือกอยากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีผู้สมัครในดวงใจอยู่แล้วนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับระนองพัฒนามิตรภาพนะครับโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพนี่ก็อาจจะทุกปีนะครับถ้าเป็นในอำเภอเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นประจำทุกปีนะครับก็กลุ่มเป้าหมายก็จะเยอะหลายร้อยคน
1: คะ
2: นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านห้วยเสียดครับก็จะอยู่นอกเมืองหน่อยโรงเรียนนี้ก็เคยใช้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ทุกปีนะครับเคยใช้ครับก็เด็กก็จะเป็นเด็กประถมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความตื่นเต้นมากกว่าปกติเพราะว่าเหมือนกับเป็นของใหม่ที่น้องๆไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็จะเป็นโรงเรียนเอกสินนะครับล่าสุดเลยเมื่อวันที่29ก็กลุ่มเป้าหมายประมาณ150คนนะครับก็จะเป็นคนไทยด้วยแล้วก็จะเป็นเด็ก
1: ต
2: ่างชาติก็คือชาวพม่า
1: ขยายโอกาสให้กับน้องๆชาวพม่าค่ะ
2: ครับก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็คุณครูจะคุ้นเคยกับทางสำนักงานกกต.เพราะว่าจะขอใช้ทุกปีนะครับของโรงเรียน
1: ปีละหนึ่งครั้ง
2: ใช่ครับ
1: เปิดเทอมใหญ่เทอมที่หนึ่งนะคะ
2: ครับของโรงเรียนเอกสินนะครับก็นะครับก็เป็นของเดือนมิถุนาครับนอกเหนือจากเดือนมิถุนาแล้วก็ยังมีในส่วนของเดือนกรกฎา
1: ค
2: มนะครับอีกหลายแห่งเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเคยใช้บ้างแล้วจะมีบางแห่งที่เว้นช่วงไปอย่างเช่นโรงเรียนไทยรัฐของกัปเปอร
1: ์
2: ครับก็จะมีเว้นช่วงไปบ้างน้องๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็พอไปใช้เนี่ยน้องๆก็มีความตื่นเต้นนะครับแล้วก็มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งใช้เครื่องลงคะแนนนี่คือเร็วนะครับแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้ว
1: ลงคะแนนแล้ว
2: แล้วก็ประกาศผลเนี่ยรู้เลยนะครับภายในไม่กี่นาทีนะครับไม่ต้องมานั่งนับให้เสียเวลา
1: ไม่ต้องมานับ D1 D2 นะคะ
2: แล้วก็ไม่มีบัตรเสีย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็น้องๆก็วิธีการง่ายๆก็คือกดที่หมายเลขแล้วก็กดเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนนะครับ
1: ซึ่งเครื่องลงคะแนนซึ่งเปรียบเสมือนกับบัตรเลือกตั้งของวิธีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็จะมีความเหมือนกับแบบบัตรเลยนะคะแบบกระดาษเลยก็คือมีช่องหมายเลขผู้สมัครที่เราต้องการจะเลือกและช่องหมายเลขที่เราไม่ต้องการจะเลือกใครนะคะแล้วก็จะสามารถแสดงความประสงค์ได้ถ้าต้องการจะเลือกเบอร์ไหนก็กดที่เบอร์แล้วก็กดที่ปุ่มกากบาทนะคะแค่นี้ส่วนถ้าไม่ต้องการที่จะเลือกผู้สมัครคนใดก็ไปกดที่เครื่องหมายกากบาทที่ไม่เลือกผู้สมัครใดแล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายกากบาทอีกครั้งนึงแค่นี้ค่ะง่ายๆซึ่งก็น้องๆ นักศึกษานักเรียนของจังหวัดระนองเนี่ยใช้กันมาจนคล่องจนเก่งแล้วแต่ว่าไม่รู้จะมีโอกาสไหมนะคะที่ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยจะมีโอกาสได้ใช้เครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งจริงๆสักครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกท้องถิ่นหรือว่าเลือกระดับชาตินะคะก็อยากจะ คาดหวังนะคะว่าโอกาสหน้าไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลเราจะได้ใช้เครื่องลงคะแนนกับเขาเหมือนต่างประเทศกันเสียทีนะคะเนื่องจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนามาเป็น10ปีแล้วและปัจจุบันก็พัฒนากันมาเป็นรุ่นแล้วรุ่นที่4แล้วค่ะรุ่น1รุ่น2รุ่น3ผ่านมาแล้วรุ่นที่4ก็เราได้แก้ไขกฎหมายแล้วว่าในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยสามารถเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนด้วยวิธีอื่นเช่นเรื่องของการเครื่องลงคะแนนแบบนี้ล่ะค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจไม่รู้นะคะว่ากฎหมายเราแก้แล้วแล้วก็ความพร้อมของสภาของรัฐสภาของประชาชนของนักการเมืองเนี่ยท่านจะพร้อมเมื่อใดแต่สำนักงานกกต.พร้อมค่ะที่จะนำนวัตกรรมการลงคะแนนใหม่ๆแปลกๆมาใช้ในการเลือกตั้งในอนาคตของเรานะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงกันถึงภารกิจอีกหนึ่งภารกิจยังไม่พ้นเดือนมิถุนายนเลยเห็นไหมคะว่าสำนักงานเราภารกิจเยอะมากๆถึงแม้จะไม่มีเลือกตั้งช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของการประชุมติดตามการประชุมของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั้งจังหวัด30ตำบลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังกันค่ะ

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองค่ะเราก็จะมาต่อกันในส่วนของภารกิจกิจกรรมของสำนักงานที่ดำเนินการนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นค่ะก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการสร้างพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมของสำนักงานจะจัดขึ้นทุกไตรมาสค่ะรอบนี้ก็เป็นไตรมาสที่3ค่ะเราจัดขึ้นในห้วงระยะเวลาของเดือนมิถุนายนนะคะระหว่างวันที่22ถึงวันที่25ก็จะจัดขึ้นในพื้นที่ของ5อำเภอทั้งจังหวัดระนองเลยนะคะก็คืออำเภอเมืองระนองก็ทั้ง9ตำบลนะคะอำเภอกระบุรีทั้ง7ตำบลอำเภอกระเปอร์ทั้ง5ตำบลอำเภอละอุ่นทั้ง7ตำบลและอำเภอสุขสำราญทั้ง2ตำบลค่ะเรามีกิจกรรมอะไรแล้วก็จัดขึ้นที่ไหนและใครเป็นกลุ่มเป้าหมายบ้างคะน้องต่อ
3: ครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆนะครับที่จะจัดดำเนินการประชุมนะครับส่วนส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรายไตรมาสนะครับก็จะเป็นนะครับคณะกรรมการนะครับสสปชตแต่ละตำบล นะครับระเบียบวาระการประชุมเนี่ยครับก็จะเป็นตามแผนงานที่สำนัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะนะครับนำนะครับระเบียบตัวนั้นนะครับไปนะครับให้กับสสปชตนะครับทั้ง30ตำบล นะครับประชุมตามแผนที่ได้กำหนดไว้นะครับนะครับแผนการประชุมเนี่ยครับก็จะจัดที่นะครับห้องประชุมนะครับสสปชตของแต่ละตำบลทั้ง30ตำบลในจังหวัดระนองนะครับจัดในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือนะครับเวลา 9:00 นถึง 12:00 นะครับแล้วก็วันเวลานี้ครับก็จะตั้งแต่วันที่22นะครับถึงวันที่25นะครับถ้านะครับส่วนใหญ่นะครับสสปชตนะครับติดภารกิจนะครับหรือไม่ว่างนะครับก็จะมีการแจ้งมาทางสำนักงานกกต.นะครับขอเลื่อนวันการจัดอบรมเนื่องด้วยบางทีอาจจะไปชนกับภารกิจหลักของนะครับครูกศน.ตำบลนะครับซึ่งนะครับเป็นเลขานะครับสสปชต.โดยตำแหน่งนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับแต่ก็คือต้องเลื่อนนะครับไม่เกินนะครับในให้อยู่ในห้วงระยะเวลาในไตรมาสนั้นๆ
2: ค่ะให้จบในไตรมาสเพราะไตรมาสต่อไปก็ต้องมีการประชุมลักษณะนี้อีกค่ะ
3: ครับก็นะครับแล้วก็ ณปัจจุบันนะครับก็ได้นะครับดำเนินการประชุมครบทั้ง30ตำบลเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี
2: ้ค่ะซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะจังหวัดระนองไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยตัวของตัวเราเองนะคะเราก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนี่แหละค่ะจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล นะคะที่เป็นหัวเรือหลักในการดำเนินกิจกรรมก็คือครูกศน.หรือปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสกร.นะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะก็จะมาเป็นเลขานุการให้กับสำนักงานทุกตำบลเพื่อที่จะขับเคลื่อนตอบรับกิจกรรมทุกอย่างของสำนักงานนะคะมีการทำ MOU ร่วมกันกับทางกศน.สาธารณสุขพัฒนาชุมชนกรมการปกครองและหน่วยงานอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้กล่าวนะคะเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องของการเลือกตั้งให้เป็นวาระระดับจังหวัดนะคะซึ่งเราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องและจะทำตลอดไปนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชนนะคะกิจกรรมต่อไปที่เป็นกิจกรรมน่าสนใจต่อเนื่องมาจากที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่เราเอานักน้องนักเรียนวิทยาการอาชีพเรียนพี่ชายแล้วก็อนุบาล นะคะมาอบรมฝึกอบรมเรื่องวิทยากรประชาธิปไตยและเราเอาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาแข่งกันนะคะเพื่อจะเฟ้นหาทีมวิทยากรที่เก่งที่สุดที่เจ๋งที่สุดของจังหวัดระนองเราทั้งระดับนักเรียนโตแล้วก็นักเรียนเล็กนะคะก็แข่งแล้วตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วก็จะไปแข่งต่อกันที่สุราษฎร์นะคะเดี๋ยวน้องต่อจะเอารายละเอียดมาฝากค่ะ
3: ครับก็มีการนะครับเมื่อได้มีการอบรมไปแล้วนะครับที่เราไปนะครับสอนให้น้องๆนะครับเป็นวิทยากรนะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดนะครับการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยเมื่อในวันที่2นะครับณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประจำจังหวัดระนองนะครับแล้วก็น้องๆก็ได้มีการนะครับส่งทีมเข้าประกวดนะครับก็การประกวดก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับนะครับการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยนะครับมีทีมนะครับการประกวดดังนี้นะครับก็จะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาขยายโอกาสนะครับก็มีจากโรงเรียนอนุบาลระนองจำนวน2ทีมคือทีมที่1ทีมแพลนบลูพิงค์แล้วก็ทีมที่2ทีมสติวเดนคันชี่นะครับแล้วก็2นะครับลงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาก็มีทีมจากโรงเรียนพี่ชัยรัตนาคารแล้วก็2ทีมจากวิทยาลัยการอาชีพ
2: กา
3: บุรีนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับที่เข้าทั้งหมด4ทีมที่มาประกวดในวันนั้นนะครับนะครับทีนี้นะครับคนนะครับทีมที่ได้รางวัลนะครับของนะครับระดับนะครับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจะเป็นนะครับและอาชีวศึกษาก็ทีมที่1นะครับชนะเลิศนะครับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับจะได้รับเงินรางวัลนะครับจำนวน 2,000 บาทแล้วก็พร้อมนะครับ
2: เกียรติบัตร
3: นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับพิชัยรัตนาคารนะครับแล้วก็ทีมที่ได้อันดับ2นะครับก็ทีมจากวิทยาลัยการอาชีพกาบุรีนะครับก็ได้รางวัลชมเชยและนะครับจะได้รับเงินรางวัล นะครับก็ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับพร้อมเกียรติบัตรนะครับนี่เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2: ประถมศึกษา
3: และประถมศึกษาน
2: ะครับ
3: ก็ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับอันดับที่1นะครับก็จะเป็นทีมนะครับแพลนบลูพิง
2: ค์
3: นะครับแล้วก็ทีมที่2ก็จะทีมสติวเดนนะครับคันชิวนะครับนะครับก็ได้รับรางวัลนะครับ 2,000 แล้วก็ 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
2: คือรางวัลยอดเยี่ยมนี่คือทีมแพลนบลูพิง
3: ค์ครับ
2: แล้วก็รางวัลชมเชยก็คือสติวเดนคันชิว
3: ใช่ครับ
2: นะคะก็มาจากเรียนอนุบาลทั้ง2โรงเรียนเลยค่ะ
3: ใช่ครับ
2: วันนี้ก็ได้นำเอาเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆกิจกรรมที่ทางสำนักงานได้ดำเนินการขึ้นเดือนมิถุนายน2569แน่นเต็มเอียดนะคะเดี๋ยววันจันทร์ที่3ที่เราจะมาพบกันอีกนะคะเราก็จะนำเอาถึงกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังน้องๆนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดระนองเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงนี้ทางสำนักงานก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพี่โอลาวันไคสิริกับน้องต่อเลิศพรชัยนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหาหรือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีหารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ามกลางความท้าทายเศรษฐกิจโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไครูธกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum หรือ WEF เข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการพัฒนาในระยะต่อไปนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนที่ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตอันใกล้เพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันนี้เปิดพื้นที่หารือแนวทางการป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันโดยจะต้องบูรณาการทั้งด้านการบัญชาการการปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลและการจัดหายุทธปกรณ์ให้สอดคล้องกันมากขึ้นในอนาคต
7: พลตรีวิไทลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยนำแถลงผลการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ในวันนี้โดยมีโฆษกและผู้แทนโฆษกจากเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมการแถลงณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าในการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ผ่านมาแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วมกันที่ต่อเนื่องกันเสมอซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นด้านของการป้องกันภัยทางอากาศจากเมื่อเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศวันนี้จึงเป็นการเปิดพื้นที่ร่วมกันหารือว่าแต่ละเหล่าทัพ จะสามารถเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการที่มีเข้าร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและป้องกันภัยคุกคามทางอากาศซึ่งต่อไปต้องมีการระบุใน KOR สำหรับการจัดหาของแต่ละเหล่าทัพให้จัดหาระบบที่ต้องสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบ ACCS ของกองทัพอากาศได้ซึ่งการหารือกันในวันนี้แต่ละเหล่าทัพได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทั้งในด้านวิชาการประสบการณ์รวมถึงความน่าจะเป็นในอนาคตเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักนิยมตามมาด้วยกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยผลประเมินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทเตรียมชงบอร์ดด้านการผลิตพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็นไร่ละ 2,000 บาท
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ว่าโครงการดังกล่าวสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรได้แล้วกว่า 4,515,000 ครัวเรือนใช้วงเงินสนับสนุนรวมกว่า 36,700 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่นาทั่วประเทศกว่า36,710,000 ไร่จากการประเมินผลพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นได้มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวลดลงขณะที่มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 57,400 ล้านบาทในส่วนของมาตรการช่วยเหลือระยะต่อไปเตรียมจะเสนอหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่จะมีขึ้นในเร็วนี้อีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

0: ให้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
1: รายงานอากาศประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยลงค่ะเนื่องจากมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเพกอนอากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ของตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:10 นาทีค่ะวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:03 นาทีและเวลา 14:13 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 7:59 นาทีและเวลา 20:25 นาทีผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 33.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวันได้ 25.8 องศาเซลเซียสค่ะจบรายงานค่ะการลาทุกรายงานค่ะ
2: เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่แข็งแรงได้และจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการได้มาซึ่งบ้านปลายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วคุณจะทำได้เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
3: วิบากเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
4: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลัก

0: ูจะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: ในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะสัปดาห์ใหม่แต่ก็จะเป็นช่วงใกล้ๆจะเลิกงานแก่เราด้วยนะคะ15:19 เวลาในขณะนี้นะคะสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะณช่วงเวลาตรงนี้ค่ะอภิสรานะคะก็จะนำข่าวสารต่างๆมาเล่าให้ฟังมาเล่าฝากท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะนำมาฝากมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ตอนนี้กำลังนั่งดูเรื่องนี้กันอยู่ท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของการเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังสนองพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดไทยร่วมสืบสารมรดกโลกสุราธานีนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะงดงามทีเดียวท่านผู้ฟังในการถ่ายทอดออกมานะคะโขนและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสวิดาไทยเศษได้เป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังณหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานขนไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติยูเนสโกและจัดการแสดงครั้งนี้นะคะในโอกาสครบรอบ35 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.นะคะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะโดยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่ความวิจิตรงดงามตระการตาของการแสดงที่ผสานศาสตร์และศิลป์ตามขนบโขนหลวงขับเน้นความฮึกเหิมและอารมณ์ของตัวละครผ่านการบรรเลงสดนะคะคือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ทีเดียวนะคะครบชุดเลยรวมกับการพากการเจรจาแล้วก็มีพัสตราพรพัตราพรอันประณีตบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความคึกคักงดงามค่ะมีทั้งคณะคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยและผ้าไทยหลากสีสันเข้าร่วมชมการแสดงอย่างหนึ่งแน่นสะท้อนภาพลักษณ์ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะการแสดงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปกันด้วยนะคะดูภาพงดงามจริงๆนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของโขนนะคะและก็สำหรับในฉากต่างๆเนี่ยอภิสราชอบดูโขนนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าความงดงามถ่ายทอดออกมาด้วยเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นี้กันนะคะโขนของสงขลานครินทร์งดงามทีเดียวท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการลักลอบสวมสิทธิ์ส่งออกชิ้นส่วนไก่สดแช่แข็งไปยังจีนนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะมีข่าวซึ่งทางปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้พูดถึงกรณีนี้กันนะคะตอนนี้เรามาในเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนท่านผู้ฟังที่รักบางท่านก็บอกว่ารอที่จะฟังกันอยู่นะคะเจอหน้าเจอตากันจะถามเรื่องอากาศกันสม่ำเสมอทีเดียวนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างระนองฝนตกหรือเปล่าเรามาดูเมื่อวานนี้ฝนตกมากที่สุดที่ชลบุรีค่ะท่านผู้ฟัง 110.1 มิลลิเมตรนะคะอันดับ1เลยตัวแดงเลยนะแล้วก็สำหรับจังหวัดนครนายกนี่เป็นอันดับ2นะคะวัดได้ 96.8 มิลลิเมตรค่ะที่เป็นสีแดงที่พิศลาได้บอกว่าตัวแดงนี่คือหมายถึงว่าสีแดงจะเป็นปริมาณฝนที่มากกว่า 90.0 มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะส่วนในจังหวัดอื่นๆนี่ก็จะเป็นทางภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานด้วยนะคะท่านผู้ฟังไม่มีภาคใต้นะเมื่อวาน ไม่มีภาคใต้นะคะ 1-10 ฝนตกเมื่อวานของประเทศไทยเรามาดูอำเภอเมืองจังหวัดตรังวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 24.0 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเท่ากันนะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะ 23.0 องศาเซลเซียสอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนี่ก็เป็นของภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลคอโคนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะส่วนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเลยท่านผู้ฟังเมื่อวานทางใต้ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นจังหวัดนะคะแล้วก็อำเภอที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียก็อยู่ติดกับภาคเหนือของมาเลเซียนั่นแหละวัดได้ 22.9 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยและเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันด้วยพูดถึงอุณหภูมิต่ำสุดกันแล้วมาดูอุณหภูมิสูงสุดกันบ้างเหมือนเดิมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 35.0 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ของอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะเมื่อวานสูงถึง 37.0 องศาเซลเซียสทีเดียวอยู่ใกล้ๆเรานะอุณหภูมินี่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในเหตุการณ์ไมสักนะคะพายุไมสักนี้ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะว่าในฉบับที่13นี่เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ได้อ่อนกำลังลงเป็น depression แล้วค่ะแล้วก็เมื่อ4นาฬิกานะคะเช้าตรู่เช้ามืดของวันนี้ล่ะเขาก็มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลกวางซีประเทศจีนละติจูด 25.0 องศาเหนือลองติจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปกันด้วยค่ะตอนนี้คลื่นลมนะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเราไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้สรุปนะคะเมื่อวานไม่มีรายงานฝนตกในพื้นที่ของระนองทั้ง5อำเภอในเช้าวันนี้ 25.8 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของจังหวัดระนองค่ะตอนนี้ฝนสะสมของระนองนะคะจะอยู่ที่1,443.3 มิลลิเมตรฝนสะสมทั้งปีมาดูในต้องบอกว่าจนถึงเที่ยงวันนี้เลยนะคะก็จะอยู่ในระดับนี้กันคือ 1,443.3 มิลลิเมตรฝนสะสมของระนองระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะบางท่านบอกว่าพอแจ่มใสท่านั้นละความร้อนก็กำลังจะมาละนะตอนนี้ในเรื่องของการติดตามนะคะเพราะว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งไว้เนิ่นๆแล้วในเรื่องของเอลนิโยแล้วในขณะเดียวกันนะคะทางรัฐบาลเองก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วแล้วก็มีการติดตามกันเป็นระยะกันนะคะในเรื่องของการเตรียมนะคะรับมือกับฝนแล้วก็เตรียมรับมือกับภัยแล้งกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องดูกันนะคะว่าฝนสะสมระนองนี้จะสถิติเท่ากับปีที่ผ่านมาของเรากันหรือเปล่านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 เศษปีไหนที่มีฝนตกมากก็จะประมาณ 4,000 นะคะท่านผู้ฟังก็พูดตัวเลขกลมๆนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าเราย้อนดูในรายละเอียดตรงนั้นก็จะมีนะคะเพราะว่าทางโครงการชลประทานระนองเขาจะมีข้อมูลด้วยแล้วก็จะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนนะคะของโครงการชลประทานระนองแล้วก็ในส่วนของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองก็จะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนเช่นเดียวกันซึ่งปริมาณน้ำฝนนี้เขาจะใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าของโครงการชลประทานระนองนี้ก็จะมีสถานีวัดที่ใกล้ๆสวทระนองนะคะหน่วยงานก็ใกล้เคียงกันตรงนี้นะคะที่หมู่3ตำบลบางริ้นนะคะส่วนสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะอยู่บางริ้นเหมือนกันแต่อยู่ในโซนอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้งก็ถือเป็นจุดหลักๆตรงนี้แต่จริงๆแล้วนี่ของโครงการชลประทานระนองนี่จะมีสถานีวัดปริมาณน้ำฝน34สถานีด้วยกันทั่วทั้งจังหวัดระนองทีเดียวก็ทำให้เราได้ทราบว่าแต่ละอำเภอนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในการดูปริมาณน้ำฝนนี่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรนะคะสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของระนองนี้ก็ได้ทราบในเรื่องการวางแผนในเรื่องของการผลิตนะคะสินค้าทางการเกษตรตรงนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะได้เอาข้อมูลตรงนี้ล่ะค่ะในเรื่องของการบริหารการพัฒนาภายในจังหวัดกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลที่สำคัญทีเดียวอีกข้อมูลหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะสำคัญอีกเรื่องนึงเลยเพราะว่าในแต่ละเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดระนองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะครอบคลุมทั้ง5อำเภอเลยมีโครงการต่างๆหลายโครงการทีเดียวที่จะมีการเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันลงพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนเพื่อที่จะคีย์ข้อมูลนะคะเข้าไปเก็บไว้ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อมีการนะคะมีนโยบายต่างๆลงมาสำนักงานสถิติแห่งชาติก็จะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ทางรัฐบาลได้ทราบตรงนี้กันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวและถ้าว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปก็ให้ดูบัตรยืนยันตัวตนกันด้วยนะคะก่อนที่จะให้ข้อมูลกันเพราะว่าจะมีการลงพื้นที่กันเป็นประจำทุกๆเดือนทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองแล้วก็รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยก็ฝากบอกมาด้วยในเรื่องการอัปเดตข้อมูลสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะส่วนพี่น้องเกษตรกรสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านก็ได้ในการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและจะทำให้ในการหยิบข้อมูลมาใช้หยิบข้อมูลมาในการดำเนินนโยบายต่างๆนี่ก็จะได้ครอบคลุมเราจะได้อยู่ในโซนตรงนั้นข้อมูลนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์นะคะก็จะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนและเมื่อมีการกระจายนโยบายลงมาแล้วเราได้รับในเรื่องของนโยบายเหล่านั้นเราก็มีฐานข้อมูลนะคะตรงนั้นกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวอภิสราพูดนี่ครอบคลุมหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของเรามีการเพิ่มพื้นที่การผลิตหรือว่าลดพื้นที่การผลิตนะอ่ะสมมุติว่าตอนนี้ทั้งส่วนของท่านผู้ฟังเนี่ยที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนี้ปลูกยางพาราแล้วก็เกิดปรับเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนนะคะก็ต้องมีการแจ้งแจ้งทั้งในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเพราะว่าเราลดพื้นที่ปลูกยางพาราแล้วแล้วก็ในสมุดเล่มเขียวของสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะต้องข้อมูลตรงนี้ก็ต้องเป็นปัจจุบันกันด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:32 นาทีนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวพิศราจะคุยอีกเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ประกันตนถ้าว่าตอนเช้านี่ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะในช่วงของอนามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะคะอภิสราก็ได้เชิญท่านรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดระนองมาพูดคุยกันเพราะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์นะคะเลือก ตัวแทนนะคะตัวแทนผู้ประกันตนแล้วก็ตัวแทนของนายจ้างกันด้วยนะคะคือกลุ่มละ7คนแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆก็จะมีการเลือกเช่นเดียวกันในส่วนของระนองนะคะถ้าว่าสนใจนะคะยังไงก็สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนะคะอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดระนองค่ะจะอยู่ในโซนที่อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานจัดหางานนะคะจะอยู่ในโซนนั้นหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก็ได้ oss.go.th หรือว่าแอปพลิเคชัน oss plus นะคะก็ถือว่าเรานะคะก็จะได้มีการนะคะติดตามตรงนี้การไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะคะแล้วก็ในส่วนของระนองนี่ก็จะมีผู้ประกันตนย้ำนะคะว่าการลงทะเบียนเลือกขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะเวลานะคะของการติดตามรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าขณะนี้ 15:34 ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะมาพูดคุยกันในข่าวสารอื่นๆกันค่ะ
1: ผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O 2 ซ้อรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนูกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกัน

กันสบายๆเนี่ยอย่าเพิ่งหลับกันก่อนนะคะสำหรับท่านที่อยู่บ้านนะคะอวิสลายังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะฟังกันสบายๆนะคะณช่วงเวลาตรงนี้กับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:45 นข่าวที่ตอนนี้บอกว่าในพื้นที่ของระนองมีข่าวข่าวหนึ่งตอนนี้นะคะที่ตอนนี้ทางสวทระนองเอง TikTok นะคะบัญชี TikTok สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เราได้ทำในเรื่องของเจ้าพยูนน้อยเดี๋ยวค่ะสักนิดนึงนะคะขออภัยข้อมูล นะคะคือตรงนี้ล่ะในเรื่องของเจ้าพยูนน้อยที่ทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะได้ดูแลกันเดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งตรงนี้นะคะน่ารักทีเดียวท่านผู้ฟังนาทีชีวิตช่วยลูกพยูนเพศเมียหลงฝูงเกยตื้นรอบสองกันนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนเดินหน้าภารกิจกู้ชีพสัตว์ทะเลหายากอย่างเท่าทันสถานการณ์ล่าสุดค่ะก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือลูกพยูนเพศเมียหลังได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่าพบลูกพยูนตัวดังกล่าวพัดหลงมาเกยตื้นเป็นครั้งที่2บริเวณปากคลองใกล้หาดแหลมสนท่าหินโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเข้าไปปฐมพยาบาลและประสานส่งตัวรักษาต่อทันทีนะคะในขณะเดียวกันค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนนางสาววิมลมาศนุ้ยภักดีก็ได้บอกนะคะว่าทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของลูกพยูนตัวนี้อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพราะว่าชาวบ้านก็เคยเจอเขาขึ้นมาเกยตื้นที่ป่าชายเลนใกล้คลองลัดโนดแล้วก็ได้ช่วยเหลือไปปล่อยแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งแรกนี่ครั้งที่สองนะคะซึ่งก็ได้ประสานกับเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ให้คอยแจ้งข่าวถ้าว่าพบเจอเจ้าพยูนน้อยตัวนี้กันอีกค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมเวลา 17:16 ก็ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่อุทยานนะคะว่าพบลูกพยูนมาเกยตื้นอยู่ริมปากคลอง

0: ของใกล้ชายหาดแหลมสนบริเวณท่าหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองจึงได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยและสายตรวจอุทยานแห่งชาติแหลมสนนำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือในทันทีนะคะจากการตรวจสอบภาคสนามพบว่าลูกพยูนเพศเมียจำนวน1ตัววัดขนาดลำตัวนะคะความยาวของเขาคือ112เซนติเมตรและความกว้างของลำตัวประมาณ30เซนติเมตรค่ะสภาพทางกายภาพก็ยังคงมีชีวิตอยู่แต่บริเวณลำตัวและส่วนหัวมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยเบื้องต้นค่ะก็สันนิษฐานกันนะคะว่าเกิดจากการพัดหลงจากฝูงและถูกคลื่นลมพัดเข้ามาติดนะคะตื้นซึ่งการเกยตื้นในรอบนี้นับเป็นการพบเจอและช่วยเหลือเป็นครั้งที่2ในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะคะและในขณะเดียวกันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนก็กล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าภารกิจช่วยเหลือพยูนในครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ที่สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กันด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนก็ได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อประคองอาการลดความเครียดและดูแลความปลอดภัยกับลูกพยูนตามหลักวิชาการเสร็จสิ้นแล้วทางหน่วยงานก็ได้ประสานงานส่งมอบตัวไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรินธารจังหวัดภูเก็ตทันทีเพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำไปอนุบาลฟื้นฟูสภาพร่างกายและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อนที่จะประเมินความพร้อมเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในระยะต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ดูแล้วนี่ทำให้ยิ้มได้นะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปดูแลนี่จะด้วยสายตานะคะที่ต้องการที่จะทนุถนอมนะคะดูแลให้เขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ได้กลับคืนสู่ฝูงกันนั่นเองแล้วก็ในขณะเดียวกันตรงนี้ในภาคส่วนต่างๆนะคะก็ต้องเป็นการแสดงนะคะถึงความร่วมไม้ร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคประชาชนหรือชาวประมงนะคะแล้วก็ประชาชนที่ได้มีการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนได้ทราบกันแล้วก็ตอนนี้เขาก็อยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำไปอนุบาลฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดกันที่ภูเก็ตที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรินธารกันนะคะท่านผู้ฟังก็จะเข้าไปที่ TikTok สวทระนองก็ได้นะคะมีภาพน่ารักทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังขาตั้งแต่เวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะเดี๋ยวสักครู่เดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นแล้วก็พบกับทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการผลิตรายการ5แยกข่าวหลังรับฟังข่าวภาคเวลา 16:00 นจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังทางสวทระนองได้เลยเพราะว่าเราจะรับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันนะคะทั้ง10สวทนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะอาวิสลาล่ำลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวัสดีค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
3: สายลมพัดยามออนไลน์
2: ลดหวานลดพุงลดโรค ลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
3: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
1: ระหว่างน้ำหวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใส่ๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568มีผลบังคับใช้ทันที
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปราศจากข้อกังขาโดยยึดหลักความตรงไปตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการตรวจสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งพนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันทั้งนี้รัฐบาลย้ำให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดชัดเจนและโปร่งใสทุกขั้นตอนสามารถตอบข้อสงสัยของสังคมได้อย่างครบถ้วนถือเป็นบทเรียนสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันและกำกับดูแลให้รัฐสูงขึ้นพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติฝากขังโดยตำรวจค้านประกันตัวเหตุโทษสูงและหวั่นกระทบสังคม
6: พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายในคดีลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติได้แก่นายอุทัยคณาภิวัฒน์อายุ57ปีผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายกระเป๋าบรรจุยาเสพติดเพื่อนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองมีสีหน้าเรียบเฉยทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวคำร้องฝากขังให้เหตุผลว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีพฤติการร้ายแรงและอาจส่งผลกระทบต่อสังคมหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติยืนยันปลดแบนฟูลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามพบเบลเยียมคืนนี้
7: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าฟอรารินบาโรกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะสามารถลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติเบลเยียมได้ในคืนนี้หลังคณะกรรมการวินัยมีมติระงับการบังคับใช้โทษแบนอัตโนมัติ1นัดและเปลี่ยนเป็นการฆาตโทษเป็นเวลา1ปีตามระเบียบวินัยของฟีฟ่าส่งผลให้ดาวยิงจากสโมสรโมนาโกมีสิทธิ์ลงสนามตามปกติจากประเด็นดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอบคุณฟีฟ่าพร้อมระบุว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นการแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ด้านสมาคมฟุตบอลเบลเยียมออกแถลงการระบุว่ารู้สึกช็อกกับการระงับโทษแบนของบาโลกันพร้อมย้ำว่าระเบียบวินัยของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เล่นที่ถูกไล่ออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นใบแดงโดยตรงหรือจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะต้องถูกแบนอัตโนมัติในนัดถัดไปนอกจากนี้สมาคมฟุตบอลเบลเยียมยังประกาศว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันและรักษาหลักการแฟร์เพลย์ของวงการฟุตบอลต่อไปกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบน14สถานีนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายเจริญยศสายทองค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีข่าวสารนะคะเกี่ยวข้องกับการฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของ17กรกฎาคมรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1สิงหาคมนี้และประเด็นนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นะคะและยังมีเป็นข่าวสารสำหรับรัฐบาลค่ะเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะและจะมีช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในวันนี้ก็มีข่าวสารในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะกับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนั่นเองค่ะก็ประกอบไปด้วย3ช่วงดังนี้นะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันค่ะ
2: โอกาสสำหรับคนรักการร้องเพลงพบความมั่นใจมาพิสูจน์ในโครงการเยาวชนสื่อสารรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังท่านที่ซีซั่น3ปี2569เวทีระดับประเทศที่เปิดกว้างรับทุกแนวเพลงทั้งลูกคุ้มลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยนะครับพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทโอกาสเปลี่ยนชีวิตสู่การศิลปินอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะครับสมัครกันมาเยอะนะครับสวัสดีครับ
3: มาสมัครกันเยอะๆรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวทีพิชิตความกล้าโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินรอน้องๆอยู
0: ่ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: เข้าสู่ช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกับรายการ5แยกข่าวนะคะในประเด็นข่าวสารเรื่องแรกของเรากันก่อนเลยค่ะ17กรกฎาคมนี้นะคะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์พร้อมเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยทางคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะได้มีการสรุปผลนะคะในการพิจารณาผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังการประชุมคัดกรองไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังก็กำลังรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อจะเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีรับทราบภายในวันที่14กรกฎาคมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็พบว่ามีประ

0: าชนแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า 19.15 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะโดยการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเป็น3กลุ่มหลักนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็ครอบคลุมผู้ที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะโดยกลุ่มแรกเลยค่ะก็คือกลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะมีจำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายด้วยกันค่ะโดยมีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ปรับปรุงข้อมูลแล้วนะคะประมาณ 12.7 ล้านรายด้วยกันส่วนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บางส่วนนะคะก็คือเสียชีวิตแล้วขณะที่บางรายก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นก็สมัครใจที่จะสละสิทธิ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจำนวนประมาณ 1.04 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ภาครัฐมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้นะคะและกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะคะจำนวนอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านรายด้วยกันค่ะอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยค่ะในการดึงเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อให้การดูแลแล้วก็ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมาย้ำค่ะว่าการดำเนินโครงการในปีนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ในข้อจำกัดด้านงบประมาณมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะถึงแม้ว่าปีงบประมาณ 2,570 จะมีการตั้งวงเงินเบื้องต้นไว้นะคะอยู่ที่ 42,000 ล้านบาทลดลงปีที่ผ่านมานะคะแต่หากมีผู้ที่มีการผ่านเกณฑ์จำนวนมากงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถที่จะเสนองบกลางเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนของทางรัฐบาลนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาค่ะรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการในการรองรับนะคะโดยจะให้สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคะและไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทมีเงินฝากหรือว่าสลักออมทรัพย์รวมกันนะคะไม่เกิน 100,000 บาทรวมไปถึงการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยานพาหนะไม่เกินเกณฑ์ที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะโดยจะไม่นำเงื่อนไขของการลดหย่อนภาษีของบิดามารดามาพิจารณานะคะหากไม่ได้มีการอุปการะเลี้ยงดูจริงเพื่อให้เป็นการคัดกรองสะท้อนถึงภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในวงเงิน300บาทต่อเดือนนะคะสำหรับการใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อลดภาระค่าครองชีพค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์ในการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิ์ช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านโครงการภาครัฐที่กำหนดด้วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้นะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็แอปเป๋าตังค์นะคะหรือว่าสอบถามได้ทางธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะภายในระยะเวลา15วันหลังจากที่มีการประกาศผลนั่นเองโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนผลการอุทธรณ์นะคะก็จะประกาศในวันที่14กันยายนนี้แล้วผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุว่าในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการภาครัฐแบบบูรณาการค่ะหรือว่า Big Data นั่นเองค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเลยนะคะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือและเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Negative Income Tech นะคะในอนาคตซึ่งก็จะช่วยให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะสำหรับวันที่17กรกฎาคมนี้ที่จะรู้ผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดตรวจสอบสิทธิ์และมีการเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวสารถัดไปนะคะสำหรับรัฐบาลเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคครัวเรือนนะคะด้วยการเปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านระบบออนไลน์ของทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านพักที่อยู่อาศัยให้สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองค่ะผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะคะพร้อมทั้งสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในส่วนที่เหลือด้วยนะคะจากการใช้งานในการเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าค่ะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับทางภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยค่ะที่ทางรัฐบาลได้ผลักดันเพื่อจะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนนะคะในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยตนเองซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเราในระยะยาวด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถสมัครได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ให้บริการของทางการไฟฟ้าโดยที่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีหรือว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สามารถสมัครผ่านระบบ My Energy ของทางการไฟฟ้านครหลวงได้เลยค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านระบบ PPIM นะคะของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งทั้ง2ระบบก็ได้จัดเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอาไว้นะคะรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารประกอบการสมัครรวมไปถึงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตในอัตรารับซื้อก็คือ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยที่มีระยะเวลาการรับซื้อไฟฟ้านาน10ปีด้วยกันค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการก็สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้นะคะไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปค่ะก็จะช่วยให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลือนะคะจากการใช้งานซึ่งในส่วนของขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มจากการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์เลยค่ะและจากนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วนะคะก็จะมีการประกาศผลการคัดเลือกและการดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เชื่อมต่อระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายของการไฟฟ้าอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินงานทุกขั้นตอนนะคะก็จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Service นะคะก็คือการให้บริการแบบครบวงจรเลยค่ะซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนลดระยะเวลาการดำเนินการนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาที่อยู่อาศัยด้วยนะคะโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสเลยนะคะ ซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เชื่อมั่นว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยค่ะในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมีบทบาทในการผลิตพลังงานสะอาดใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคครัวเรือนนะคะแล้วก็สร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินด้วยนะคะควบคู่กันไปนั่นเองอีกทั้งก็จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในอนาคตด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามนะคะที่สนใจก็สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมนะคะผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพื้นที่ให้บริการเลยนะคะก่อนที่จะยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานสะอาดลดค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคครัวเรือนของประเทศเราอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางรัฐบาลนะคะได้เปิดรับสมัครโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะโน้นการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปลดค่าไฟขายไฟฟ้าส่วนเกินสร้างรายได้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะมาติดตามในเรื่องราวของการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นะคะซึ่งก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่จะเปิดฉากขึ้นนะคะบรรยากาศคึกคักของแฟนบอลทั่วโลกเลยก็เริ่มกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งหลายคนค่ะก็มองหาของที่ระลึกเพื่อจะสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อทีมชาติหมวกผ้าพันคอลูกฟุตบอลหรือว่าสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะก็เพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำของมหกรรมกีฬาครั้งนี้นะคะแต่ในช่วงที่ความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่มิจฉาชีพนี่แหละค่ะจะอาศัยโอกาสหลอกลวงผู้บริโภคเช่นกันนะคะหากจะขาดความรับผิดชอบก็อาจจะขาดความรอบคอบนะคะก็อาจจะเสียเงินแล้วก็ไม่ได้รับสินค้าตามที่เราได้สั่งไว้นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะมิจฉาชีพก็มีวิธีหลอกลวงที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์ค่ะหลายๆคนอาจจะพบเพจร้านค้าที่ใช้ชื่อโลโก้แล้วก็ภาพหน้าร้านคล้ายกับร้านค้าทางการนะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะว่าเป็นผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนำภาพสินค้าจริงเนี่ยมาใช้ด้วยรวมถึงสร้างรีวิวปลอมหรือว่าความคิดเห็นผู้ใช้ปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางร้านค้านั่นเองและอีกหนึ่งกลวิธีที่พบได้บ่อยเลยค่ะก็คือการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนนะคะอย่างเช่นการอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเหลือเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นหรือว่าเปิดสิทธิ์ให้สั่งซื้อเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อกดดันให้กับผู้ซื้อนะคะให้รีบตัดสินใจโอนเงินโดยที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบนะคะซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วร้านค้าก็จะปิดเพจนะคะแล้วก็ ปิดการติดต่อหรือว่าไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้นะคะขณะเดียวกันก็ยังพบนะคะในการส่งข้อความ SMS หรือว่าข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆโดยอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อของที่ระลึกฟุตบอลโลกก่อนใครนะคะพร้อมกับแนบลิงก์ในการกดเพื่อยืนยันสิทธิ์หากว่าหลงเชื่อกดลิงก์ก็อาจจะถูกการติดตั้งมัลแวร์ในโทรศัพท์นะคะก็ถูกขโมยข้อมูลสำคัญหรือว่าถูกหลอกให้โอนเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะซึ่งในการชำระเงินนี้นะคะก็ควรที่จะซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการระบบคุ้มครองผู้ซื้อเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะโอนเงินได้หรือว่าขอเงินคืนได้หากไม่ได้รับสินค้าหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามปกนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยตรงโดยเฉพาะร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนหรือว่าไม่มีประวัติของการจำหน่ายที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะกับการเช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อนะคะระวังมิจฉาชีพหลอกขายของที่ระลึกฟุตบอลโลกปี2026นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปค่ะติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสวทประจวบคีรีขันธ์รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับสวทนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะที่ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะและในวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นรายการที่ผลิตจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะดิฉันสุรางบารมีดำเนินรายการและช่างเทคนิควันนี้คุณธีรวุฒิผาติวิทย์ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีได้นำเสนอเรื่องของพระราชกิจกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรในด้านต่างๆนะคะในแต่ละช่วงของรายการทั้งช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องตามรอยพระเมตตาและสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ฟังผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในลำดับต่อไปค่ะเข้าสู่ในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2514ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญรับชมรับฟังค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: เมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2514สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมายังโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวนและผลทับทิมสำหรับบ้านเขาเต่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆติดทะเลเดิมชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเพราะในสมัยก่อนความเป็นอยู่ยากลำบากถนนหนทางเป็นดินเลนมีหลุมบ่อเต็มไปหมดและไม่มีน้ำสำหรับดื่มกินต้องไปหาบมาจากตาน้ำที่มีอยู่ในหมู่บ้านและในสมัยนั้นก็ยังไม่มีน้ำสลับการปลูกพืชอีกด้วยประกอบกับดินก็ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเลยกระทั่งวันหนึ่งในปีพุทธศักราช2496พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถเดชขัดสภาพพื้นที่และพระราชทานแนวทางแก้ไขหมู่บ้านเขาเต่าจึงเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติแห่งแรกที่พระองค์ได้ทรงศึกษาปัญหาทั้งเรื่องน้ำและดินโดยทรงเริ่มแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเป็นลำดับแรกพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์แก่กรมชลประทานเพื่อก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นน้ำจืดไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับชาวบ้านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคเลี้ยงปลารวมถึงการเพาะปลูกพืชอีกด้วยเมื่อสามารถเพาะปลูกได้ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจและการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระราชทานรางวัลด้านการปลูกพืชและทำสวนยิ่งทำให้ชาวบ้านมีความปลื้มปิตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
0: ้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะตามรอยพระเมตตาค่ะก่อนที่จะได้ไปติดตามเรื่องของช้างนะคะกับ ผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยเกี่ยวกับการ อยู่ร่วมกันของคนกับช้างการแก้ปัญหาช้างนะคะขออัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความดังนี้ค่ะช้างเป็นสัตว์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักทรงห่วงใยโดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจานทรงห่วงใยมาตลอดทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้างจะได้ไม่ไปรบกวนคนคนกับช้างจะได้มีปัญหากันน้อยที่สุดที่กุยบุรีเช่นที่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ช้างมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์เคยช่วยรักษาบ้านเมืองกู้บ้านกู้เมืองดังนั้นขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่างทารุณเยี่ยงนี้เพื่อจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระทัยที่จะให้มีการอนุรักษ์ช้างให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดินสืบไปพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2555ณพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงตามรอยพระเมตตากับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยผู้ใหญ่นิติพัฒน์แน่นแคว้นเชิญรับชมรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายนิติพัฒน์แน่นแคว้นผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านรวมไทยนะครับท่านพูดถึงการอนุรักษ์ช้างป่าสัตว์ป่าในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทยของเรานะครับซึ่งในพื้นที่พื้นป่ากุยบุรีเนี่ยจะได้เป็นพื้นที่โครงการพระมิอีกหนึ่งโครงการนะครับโดยมีชื่อเต็มๆว่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องจากพระมินะครับซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญกับราษฎรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่านะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงห่วงใยสัตว์ป่าช้างป่าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านได้ให้ราษฎรได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งราษฎรของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้ามาปฏิบัติคือพระองค์ให้ความสำคัญถึงขนาดว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเป็นน้ำพระองค์ก็จะทรงเป็นป่าในรัชกาลที่9ทรงสร้างแหล่งน้ำพระองค์ก็จะสร้างพื้นที่ป่าอันนี้เป็นสร้างเรื่องสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรของเราได้ดูแลพื้นที่ป่าจนมาปัจจุบันต่อยอดมาเป็นรสทปหรือว่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปทั่วพื้นที่อำเภอกุยบุรีนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังสร้างเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลหาดขามที่หมู่บ้านลมไทยขึ้นนะครับนั่นในความว่าเราได้ขยายผลโครงการพัฒนาขององค์ท่านไปสู่ความสำเร็จนะครับซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีราษฎรแบบบุกรุกเข้าถางป่าอีกเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับจนเป็นที่มาคำว่ากุยบุรีสาวรีแห่งเมืองไทยนะครับอันนอกจากนั้นยังน้อมนำพระมิตรของพระองค์ท่านมาเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับในหมู่บ้านลมไทยของเราซึ่งปัจจุบันก็มีการสาวไหมนะครับส่งไปยังศูนย์ประกอบอาชีพบางไทรก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับราษฎรหมู่บ้านครับ
3: การอย
2: ู่
3: ร่วมก
2: ัน
3: ก
2: ับ
3: คนกับช้างน
2: ับ
3: จากว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: เป็น
2: ยัง
3: ไ
2: งบ้างครับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอันนี้หมู่บ้านได้ตระหนักมากครับได้พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับป่ายังไงเราต้องอยู่กับสัตว์ป่าช้างป่าให้ได้จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรไม่ให้ราษฎรเนี่ยทำการเกษตรอย่างเดียวมีการผสมผสานกันและก็ที่สำคัญนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป่ากุรีมาเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส จากช้างป่าที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมก็นำเอาครอบครัวที่อยู่พื้นที่แนวเขตชายแดนเนี่ยมาเป็นไกด์มาเป็นรถนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชมสัตว์ป่าช้างป่าก็เป็นการสร้างรายได้นะครับตรงนี้ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับช้างก็เลยเบาบางลงนะครับเพราะว่าชาวบ้านมีรายได้จากการนำเที่ยวนะครับผ่านท่องเที่ยวเข้าไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้ก็สร้างรายได้กับชุมชนนะครับแล้วก็ผลกระทบระหว่างคนกับช้างก็น้อยลงตามลำดับครับ
3: ในความที่การรวมไทยก็จะเป็นบ้านที่ช้างก็จะลงมาด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เราจัดการเรื่องของอาหารช้างนี่ไง
2: จริงๆแล้วปกติเรื่องอาหารช้างเราก็ได้ประชุมกับราษฎรและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายว่าคือช้างต้องอยู่ในป่านะครับเพราะงั้นเราจึงควรที่จะไปสร้างแหล่งน้ำในป่าหรือจะสร้างแปลงหญ้าให้กับช้างในป่าซึ่งก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงกันที่9มาปฏิบัติซึ่งพระองค์บอกว่าช้างคนอยู่ในป่าคราใดที่ช้างออกมานอกพื้นที่ก็ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างนะครับซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบคืออุทยานเนี่ยก็ได้หาเจ้าภาพในการมาหางบประมาณมาสร้างแหล่งน้ำสร้างแปลงหญ้าให้กับสัตว์ป่าช้างป่านะครับ
3: ความร่วม
2: มือ
3: ระหว่างชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐ
2: อันนี้คือจริงๆราษฎรของหมู่บ้านรวมไทยเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยก็มาตามนโยบายของภาครัฐซึ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนเป็นพื้นที่ของรัฐเพราะงั้นต้องอยู่เข้ามาอยู่แล้วก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของรัฐบาลนะฮะเพราะงั้นรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัยครอบครัวละ20ไร่ที่อยู่อาศัย3ไร่เป็น3ไร่เพราะงั้นมันก็จะมีขอบเขตของการปฏิบัติของราษฎรอยู่ดังนั้นราษฎรก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับว่ารัฐให้กินเท่านี้นะห้ามไปบุกรุกเพิ่มนะเมื่อปรับเป็นพื้นที่โครงการพระราชบัญญัติแล้วรัฐก็จะส่งเสริมอาชีพจนปัจจุบันนี้มาเป็นพื้นที่ของคทช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
3: สุดท้ายอยากให้ผู้ใหญ่ได้กราบสำนึกในพระกรุณาของทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีในเรื่องของการช่วยก
2: ัน
3: ด
2: ู
3: แลทร
2: ั
3: พยากรธรรมชาติ
2: ครับท้ายนี้นะครับสำหรับราษฎรบ้านรวมไทยของเรานะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนาถพระชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงให้แนวทางไว้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โอกาสพระราชดำรินะครับพื้นที่ที่อยู่ติดกับป่าพระองค์ทรงให้ความรู้กับและความเข้าใจกับราษฎรว่าป่าต้องเป็นพื้นที่ป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะงั้นประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ติดกับป่าต้องดูแลพื้นป่านะครับไม่ทำลายพื้นป่าจนปัจจุบันนี้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมสัตว์ป่าช้างป่าและที่สำคัญก็สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าเพราะงั้นจึงอยู่ด้วยกันได้ระหว่างคนกับช้างตรงนี้ราษฎรเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ช้างนะคะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับชมรับฟังนะคะกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนายบำรุงรัฐพลอยดำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการแก้ปัญหาช้างป่าที่สร้างผลกระทบต่อราษฎรนะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันติด

นี้นะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยและทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้ร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะไม่ให้ช้างป่าได้มีการเสียชีวิตหรือว่าไม่ให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องราษฎรนะครับก็ได้มีการเริ่มจากมีการเวนคืนพื้นที่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริตรงนั้นประมาณ 20,000 กว่าไร่จากเดิมเมื่อก่อนในพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่ทางเอกชนได้สัมปทานมาจากกรมป่าไม้ในการปลูกสับปะรดหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆตลอดจนปลูกไม้สนและไม้ยูคาเพื่อเป็นการเชิงพาณิชย์นะฮะก็ได้มีการขอเวนคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเพื่อฟื้นฟูสภาพให้เป็นแหล่งหญ้าแหล่งอาหารปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นตลอดจนมีการสร้างแหล่งน้ำนะครับแปลงหญ้าแล้วก็ทำโป่งเพื่อที่จะให้มีอาหารให้เพียงพอให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าชนิดอื่นโดยเฉพาะช้างกับกระทิงนะครับก็ภายใต้พระราชดำรัสพระราชดำริพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือได้พระราชทานเอาไว้ช้างควรอยู่ในป่าและต้องทำอย่างไรให้ช้างอยู่ในป่าก็ต้องมีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้เพียงพอแต่ถ้าช้างออกมาข้างนอกก็ต้องปฏิบัติให้ช้างมีความปลอดภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานรวมถึงพี่น้องราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญกับในส่วนตรงนี้นะฮะก็เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องราษฎรเป็นอันดับแรกพี่น้องราษฎรพื้นที่ก็ให้การยอมรับในส่วนตรงนี้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีการพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากมีการน้ำแหล่งหญ้าแหล่งอาหารโป่งเทียมแล้วก็จะมีการได้มีการจัดตั้งชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าก็ในกรณีที่ช้างป่าออกมานอกพื้นที่นะครับโดยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางอุทยานเราก็จะมีชุดหลักอยู่ประมาณ8ชุดกระจายทั่วพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วประกอบกับส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าตอนนี้อยู่ทั้งหมด10เครือข่ายซึ่งครอบคลุมทั้งหมด20หมู่บ้านที่อยู่รอบๆพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเรานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องราษฎรที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเลี้ยงชนรงค์กลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากสับปะรดทำเป็นแปรรูปผลไม้ทำดอกไม้จันทร์จากสับปะรดใบสับปะรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆกลุ่มแล้วก็ตอนนี้ที่ขึ้นชื่ออยู่ของกุยบุรีของเราก็คือที่เรียกกันว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยก็มีการร่วมกลุ่มของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าตั้งเป็นกลุ่มนำเที่ยวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวชิงเวทในพื้นที่อุทยานชัดกุยบุรีของเราส่วนเล็กๆก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่คน10-20คนนะครับแต่ปัจจุบันในสมาชิกของชมรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ150คนแล้วนะครับซึ่งในการประกอบเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานทั้งเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของมรรคพืชท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 80% มาจากทั้งโดยเฉพาะเป็นหัวหินปราณบุรีชะอำแล้วก็ที่อื่นต่อไปซึ่งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปเป็นหลักนะฮะส่วนอีก 20% ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะในส่วนตรงนี้เรื่องของการนำเที่ยวและนอกจากนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาเรื่องของกรณีที่ช้างป่าและกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าอื่นนอกพื้นที่ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าขึ้นมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานโดยเฉพาะ WWF ร่วมกับครูเมื่อปี2564ในสมัยนั้นนะก็มีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์เฝ้าระวังรับแจ้งเตือนจากกล้องคาเมราแท็บนะครับในจุดที่มีสัญญาณก็เวลามีช้างออกมาผ่านด่านต่างๆก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ของเราที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แรงของเรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากแจ้งจากกล้องแล้วก็จะมีรับแจ้งจากพี่น้องราษฎรที่เป็นเครือข่ายของเราแล้วก็จะมีทีมลาดตระเวนเมื่อมีการแจ้งมาที่ศูนย์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ศูนย์ก็จะแจ้งไปยังชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าของเราคอยผลักดันช้างให้กลับเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากมีศูนย์แล้วก็มีการได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโดรนโดยเฉพาะโดรนเทอร์โมเพราะส่วนใหญ่เวลาช้างเขาออกนอกพื้นที่เนี่ยจะออกเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปแล้วก็เขาก็จะกลับเข้าป่าเวลาประมาณสัก8-9 โมงช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนนะครับโดนเทอร์โมที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก IUCN จาก WWF หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาตินี่ถือว่าช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทัศนวิสัยในการมองของเรานี่มันมองไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอได้โดนเทอร์โมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นตำแหน่ง

0: ของช้างได้เห็นตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะเราจะได้วางทิศทางในการผลักดันแล้วก็ได้เห็นทราบถึงระยะห่างต่างๆที่ว่าช้างจะออกมาทำให้เรื่องของในการผลักดันช้างเข้ากับสู่ในพื้นที่ป่านี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันก็ประมาณนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ของกุยบุรีนี้ก็จะไม่มีใช่ไหม
0: ก็ถือว่าน้อยมากครับอาจจะพูดว่า 100% เลยก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยเวลาพี่น้องรัฐดองเขาทำการเพาะปลูกบางทีมันก็ลงทุนอะไรเขาไปหลายบาทเลยบางทีก็โดนทำลายบางทีท่านเดินเยอะๆบางทีก็เกิดความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทางหน่วยงานของเราก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปดูแลเขาคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เขาก็เข้าใจในบริบทว่าคือพื้นที่ที่ช้างก็อยู่แล้วในการที่ออกมาทำลายพืชผลบ้างก็มันเป็นเรื่องที่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่กรณีที่ว่าเราผลักดันกันไม่ทันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ผมไปดูงานมาหลายที่ที่นี่พี่น้องรัฐดอนเขากลางวันเขาทำงานภาคเกษตรหรือว่าไปทำอาชีพอื่นแต่พอตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยเขาก็จะมานอนเฝ้าตามหัวไร่ปนาของเขาเพื่อที่จะคอยปกป้องทรัพย์สินของพวกเขาเองด้วยนะครับแทนที่ว่าเขาจะคอยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ช้างออกมาหลายตัวเขาไม่สามารถที่ว่าผลักดันเองได้แล้วก็เขาก็จะแจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เพราะบางทีช้างออกหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเอาไม่ทันไว้ก็จำกัดของเจ้าหน้าที่เราก็มีน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางกรมอุทยานนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้ก็เมื่อปี2567ก็ได้มีออกระเบียบขึ้นมา1ฉบับคอยเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับแต่จะควบคุมช้างกระทิงลิงหมีระเบียบปีพ.ศ. 2567นี้จะครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่คือผลกระทบกับร่างกายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พ.ศ. 2568เนี่ยได้มีการร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการชดเชยที่เพิ่มมากขึ้นในกรณีเฉพาะโดยที่เกิดจากช้างป่าก็มีการเยียวยาครอบคลุมทั้ง3ส่วนก็เริ่มจากควบคุมกรณีที่เกิดกับร่างกายไม่ว่าจะบาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและกรณีที่เกิดความเสียหายกับพืชผลทรัพย์สินนะแล้วก็ส่วนที่3ก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่ที่ช้างเข้าไปทำร้ายแยกเป็น3ส่วนร่างกายพืชผลอาศินแล้วก็ทรัพย์สินตอนนี้ส่วนยูนิตเขาต่างๆก็อยู่ในตามระเบียบที่เกี่ยวข้องขึ้นตอนนี้ก็ตั้งแต่ผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็มีพี่น้องรัฐดลก็มาแจ้งไปแล้วอยู่ประมาณ80กว่ารายแล้วทางผมมาแจ้งปุ๊บเนี่ยกระบวนการก็เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการจากสำนักขึ้นมาโดยจะมีหัวหน้าอุทยานเป็นประธานคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่หรือว่าตัวแทนจากอบต1ท่านเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์หรือหัวหน้าชุดช้างที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเลขานุการเมื่อมีเหตุเกิดมีชาวบ้านมาแจ้งปุ๊บก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะลงไปสำรวจความเสียหายถ่ายภาพประกอบแล้วก็ทำรายงานส่งไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ที่เพชรบุรีทีนี้สำนักเพชรบุรีก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอไปที่กรมอุทยานต่อไปเพื่อที่จะให้เข้าสู่คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจับของประมาณมาใช้ในการเยียวยากับพี่น้องราษฎรกระบวนการเรื่องดำเนินการอยู่ก็ประมาณนี้ฮะ
1: ณปัจจุบันนี้ช้างในพื้นป่าปุยบุรีเราเท่าที่เรามีการรับครั้งล่าสุดนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยจากเดิมไหมคะ
0: จากข้อมูลสถิติเดิมที่ทางนักวิชาการได้มาสำรวจโดยใช้ DNA นะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2519ประมาณ237ตัวแต่อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยของช้างอยู่ประมาณ 8% ต่อปีแล้วก็ที่จากสังเกตก็มีลูกช้างเกิดขึ้นเยอะพอสมควรตอนนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆประมาณไม่ต่ำกว่า350ตัวแต่ถ้าให้ชัดเจนอีกครั้งก็ตอนนี้กำลังหารือกับทีมงานอยู่เหมือนกันว่าเราอยากจะมีการสำรวจอาจจะใช้โดรนเทอร์มอลสำรวจพร้อมการโต้ทะยานมันจะได้ข้อมูลจะได้แม่นยำเกิดบินขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวแล้วก็นับประชากรอีกครั้งเหมือนอย่างที่ทางภาคตะวันออกเขาได้ดำเนินการอยู่ครับเพื่อจะได้จำนวนประชากรที่แท้จริงจะได้นำไปบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
1: ด้วยความที่ประจวบเราเป็นจังหวัดติดกับชายแดนเพื่อนบ้านมีช้างเพื่อนบ้านเข้ามาในเขตเราบ้างไหมคะเราจะดูยังไงคะ
0: จากที่สังเกตนะฮะโซนกลางกับโซนเหนือเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าโซนใต้เนี่ยเนื่องจากว่าตามช่องต่างๆที่โดยเฉพาะล่าสุดที่ผมไปในพื้นที่มาที่มีกรณีช้างบาดเจ็บเนี่ยตรงนั้นที่เราเจอช้างเจ็บห่างจากชายแดนแค่ประมาณ5กิโลก็เป็นไปได้ที่จะมีการข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
1: ฐานะที่เป็นหัวหน้าวิทยาลัยชาติกุยบุรีค่ะอยากจะให้แนะนำสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่พัทยาซึ่งถือว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากเรื่องของช้างก็มีเรื่องสัตว์อื่นๆด้วยการเข้ามาชมมาท่องเที่ยวการปฏิบัติตัวอยากให้หัวหน้าค่ะ
0: ครับก็ทางอุทยานแล้วก็ทางชมรมแล้วก็พี่น้องและตำบลพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ขึ้นชื่อว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยของเรานะครับก็มีการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บ่ายสองจนถึงประมาณหกโมงโดยหกโมงโดยเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มืดเราอาจจะอารมณ์อร่อยไปตามฤดูกาลแต่ว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องให้ท่านต้องออกมาให้หมดนะครับการปฏิบัติตัวก็คือการเข้าชมเนี่ยต้องขึ้นไปกับรถของทางชมรมเท่านั้นและต้องเป็นรถที่มีรั้วนะครับซึ่งที่ทางชมรมจัดไว้เพื่อสำคัญที่สุดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็จะได้มีไกด์คอยดูแลและคอยบรรยายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติจุดระหว่างเดินทางก่อนจะถึงจุดชมสัตว์ที่เราจะให้ลงก็มีอยู่แค่โป่งสลัดใดผู้ใหญ่สายแล้วก็ที่หน่วยป่ายางแล้วจนสุดท้ายก็คือที่ป่าชมสัตว์จุดที่เราจะให้ลงจากรถก็มีอยู่เฉพาะตรงจุดนั้นซึ่งจุดทั้ง4จุดนี้เป็นจุดที่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงไปชมข้างล่างไม่ได้อยู่รถส่วนในระหว่างทางนั้นเราห้ามลงจากรถโดยเด็ดขาดนะครับเราจะมีกฎรายละเอียดอีกคือย่อยเยอะแยะไม่ว่าห้ามสูบบุหรี่นะครับห้ามส่งเสียงดังห้ามทำเสียงให้สัตว์ตกใจให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ที่คอยดูแลกับนักท่องเที่ยวนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการเข้าไปชมสัตว์ข้างในนะครับ
1: สุดค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะในการที่จะสานต่อพระราชนิพพานไม่ว่าจะเป็นของในหลวงรัชกาลที่9ของพระพันปีในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็สัตว์ป่าอยากให้หัวหน้าได้ฝากไ
0: ปก็ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของกุยบุรีหรือที่อื่นเองก็อยากให้พี่น้องทุกท่านที่ว่าอยู่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับช้างนะครับให้เกิดความรักและความห่วงแหนการปฏิบัติของเขาก็ให้ปฏิบัติเสมือนว่าลูกหลานของเราเพราะว่าช้างเนี่ยเขาเวลาเกิดการอะไรเขาสามารถสัมผัสได้มีเขาสามารถโต้ตอบได้ถ้าเกิดว่ามีการปฏิกิริยาอย่างที่รุนแรงก็จะเกิดความจำนะครับถ้าเราปฏิบัติรุนแรงต่อเขาเขาก็จะรุนแรงต่อเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอช้างก็ตั้งสตินะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยไม่ว่าจะการไปเที่ยวหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นนะครับไม่ทำร้ายเขานะครับเอ็นดูเขารักเขาแล้วก็ถ้าท่านอยากจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในทางพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมสำหรับจิตอาสาสำหรับคนที่รักช้างรักสัตว์นะก็เราจะมีกิจกรรมทำโป่งนะครับแล้วแต่เชิญชวนนะครับตั้งเป็นกลุ่มเข้ามาทำกิจกรรมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมให้ทุกท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมในการปรับปรุงแปลงหญ้าเพราะว่าแปลงหญ้าพอผ่านไปเป็นหนึ่งปีเนี่ยบางทีสาบเสือหรือพืชชนิดอื่นที่เขาไม่ทานไม่กินเนี่ยก็จะลุกล้ำเข้าไปทำให้พืชของเขาเนี่ยเติบโตช้าก็มีการจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เชิญชวนมาร่วมด้วยช่วยกัน
2: คุณผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีที่นี่นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังค่ะในวันพรุ่งนี้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้จากทางสวท.มหาสารคามนะคะซึ่งก็จะผลิตรายการเป็นสถานีถัดไปสำหรับวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงอำลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงเร่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำที่จังหวัดระยองย้ำเดินหน้ามาตรการทางชีวภาพปล่อยปลานักล่าควบคู่การส่งเสริมชาวบ้านจับมาแปรรูปสร้างรายได้
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการตรวจพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ของหาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองส่งผลให้สังคมเกิดความห่วงใยต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่นั้นว่าได้สั่งการให้กรมประมงเข้าตรวจสอบแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดระยองเป็นหนึ่งใน17จังหวัดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำโดยมีความชุกชุมปานกลางประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้และปกติจะอาศัยและขยายพันธุ์อยู่ในน้ำกร่อยทางนี้กรมประมงยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมการกำจัดควบคู่กับการใช้ประโยชน์โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้มีการนำปลาหมอคางดำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนและยังคงมีมาตรการทางชีวภาพด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลานักล่าตามธรรมชาติอาทิปลากระพงที่จะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้เป็นรูปธรรมโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ทั้งนี้สคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทพร้อมกันนี้ที่ประชุมสคบยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค พิ่มเติมอีก33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดชำรุดบกพร่องหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุความคืบหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะควบรวมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยทุกมิติ
8: มาสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารราชการโดยเตรียมจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและเตรียมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ากับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเพื่อยกระดับกีฬาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบหลักการให้ยกระดับหน่วยงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาขึ้นเป็นองค์การมหาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความอิสระโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักมวยเยาวชนเป็นอันดับแรกโดยเตรียมหารือปรับปรุงกฎหมายให้สมดุลระหว่างการส่งเสริมกีฬากับการคุ้มครองเด็กพร้อมเร่งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและงบประมาณให้แก่ค่ายมวยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับความปลอดภัยแก่นักกีฬาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แล้วก็มีเวลาว่างไม่มีอะไรทำค่ะก็เลยลองมาสมัครเล่นดูค่ะ
2: ค่ะแล้วตอนที่พวกเราเนี่ยเริ่มรวมตัวก่อตั้งวงนี้ขึ้นมาตอนที่เริ่มก่อตั้งวงเนี่ยมีจุดประสงค์หรือความตั้งใจอะไรพิเศษไหมคะในการก่อตั้งวงเพชรพิชัยขึ้นมา
3: เป็นทหารบังบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
4: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุน

0: ทยุอะไรล่ะ
1: Everyday English
2: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and once again thank you for joining the program and thank you for learning English here เรามาเรียนรู้กันเรื่องคำว่า get by นะคะในภาษาอังกฤษนะคะเขามักจะใช้คำที่เขาเรียกว่า phrasal verb ค่ะ phrasal verb หมายความว่าคำกริยามักจะมาคู่กันเป็นวลีหมายถึงว่าไม่ใช่คำกริยาโดดๆเช่นถ้าเราบอกว่าเดินก็ใช้คำว่า walk ทำงานก็ใช้คำว่า work อย่างนี้นะคะนี่คือเป็นคำแต่คำว่า phrasal verb หมายความว่าคำกริยานั้นอยู่ในรูปของวลีเช่นวันนี้เราก็จะดูคำว่า get by นะคะ get by get get แล้วก็ by by ที่เป็นคำบุพบทค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition บุพบทหรือ preposition by ก็ใช้ร่วมกับคำว่า get ก็จะได้ความหมายเฉพาะของคำศัพท์คำนี้นะคะภาษาอังกฤษมีคำที่เรียกว่า phrasal verb เยอะมากแล้วก็เป็นคำที่เขาจะใช้เพื่อสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะมันอาจจะไม่ได้ฟังเป็นทางการมากเท่ากับคำเดียวนะคะแต่ว่าในการสื่อสารจริงเราจะพบว่าการเข้าใจ phrasal verb การเข้าใจคำกริยาวลีเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้มากที่มากเลยค่ะ get by นะคะคุณผู้ฟังอาจจะพอนึกออกคำนี้ get by มันจะแปลว่าประคองตัวพอประคองตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องทำก็คือทำให้พออยู่ได้นะคะเช่นอะไรล่ะนักเรียนก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจขยันมากไม่ได้ตั้งใจแบบเป็นนักเรียนที่แก่เรียนมากแต่ก็ get by ก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้น่าจะตรงภาษาไทยที่สุดนะคะกันคือทำยังไงให้เอาตัวรอดไปได้หรือว่าให้ประทังชีพไปได้โดยที่ไม่ถึงกับแร้นแค้นลำบากแต่ก็ไม่ได้สุขสบายนะคะเดี๋ยวลองฟังสำนวนดีกว่านะคะ the student had managed to get by without much reading or writingThe student had managed to get by without much reading or writing. นักเรียนคนนั้นหรือนักศึกษาคนนั้น had managed ก็แปลว่าจัดการเอาประคองตัวไป to get by ให้เอาตัวรอดไปได้นะคะ without much reading or writing ก็คือโดยที่เขาอ่ะไม่ได้อ่านมากพอไม่ได้เขียนมากพอแต่ก็ประคับประคองตัวเองให้เรียนผ่านไปได้นะคะก็อาจจะถูลู่ถูกังหน่อยนึงแต่ก็ใช้คำว่า get by นะคะพอจะเห็นภาพนะคะถ้า I just want to get by เงี้ยอย่าอะไรกับฉันมากเลยฉันขอแค่มันผ่านไปเถอะอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำว่า get by ค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญอีเมลนะคะ www.arariat@wu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018ค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 780

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: รับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: Sabe?
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างใน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

จากการวิจัยเปิดเผยสูงวัยออกไปเดินเล่นบ่อยๆช่วยลดเสี่ยงสมองเสื่อมได้ทราบไหมคะว่าสำหรับผู้สูงวัยการเดินออกกำลังกายนั้นไม่เพียงแค่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องสมองจากภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงวัยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอีกด้วยค่ะจากงานวิจัยที่เผยแพร่ใน JAMA Network Open ที่ได้ทำการศึกษาผู้สูงวัยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกว่า 62,000 คนเป็นเวลา4ปีพบว่าผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีความเข้มข้นระดับปานกลางขึ้นไปจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้จริงนอกจากการเดินเร็วแล้วตัวอย่างของวิธีการออกกำลังกายในระดับปานกลางอื่นๆก็เช่นการวิ่งเหยาะๆวิ่งสลับเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นกระโดดเชือกซึ่งควรทำเป็นประจำให้ได้ 150-300 นาทีทุกสัปดาห์หรืออาจเข้มข้นกว่านั้นได้อีกหากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าแม้จะออกกำลังกายได้เพียงเล็กน้อยหรือน้อยกว่าคำแนะนำข้างต้นเช่นออกไปเดินเล่นแค่เพียง 20-30 นาทีก็ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้เช่นกันค่ะเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ออกกำลังกายเลยโดยผู้สูงวัยอาจเสริมกิจกรรมทางกายเข้ากับกิจวัตรประจำวันเช่นทำงานบ้านเดินไปซื้อของแทนการนั่งรถเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ดังนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การออกกำลังกายแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรคร้ายต่างๆก็ยังช่วยให้สมองเราสดใสและห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมได้เป็นอย่างมากลองเริ่มต้นจากการออกไปเดินเล่นในทุกๆวันในช่วงที่แดดไม่แรงเช่นช่วงเช้าก่อนเวลา 8 นาฬิกาหรือช่วงเย็นหลังเวลา 16 นาฬิกาเพราะจะได้เดินออกกำลังกายไปพร้อมๆกับการรับแสงแดดอ่อนๆเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีไปในตัวค่ะแล้วท่านจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18 นาฬิกาและผ่านพ้นกันไปกับสิ่งที่น่าสนใจอภิสราคงมณีทีมงานสวทระนองวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะนำข่าวสารต่างๆมาฝากกันจนถึงเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีค่ะรับฟังผ่านทางFM 107.25 MHz AM 783 KHz ฟังผ่านวิทยุออนไลน์ก็ได้นะคะท่านผู้ฟังขาอยู่นอกพื้นที่ระนองเข้ามาที่เพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz หรือเพจ Facebook สวทระนอง AM 783 KHz นะคะบางครั้งอภิสรานี่อยู่นอกพื้นที่ก็จะเข้ามานะคะฟังวิทยุออนไลน์กันก็ไปกดลิงก์ได้เลยระวังลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสียงสัญญาณชัดเจนทีเดียวนะคะ 18 นาฬิกา 14 นาทีค่ะเรามาเริ่มกันด้วยรายงานอากาศกันก่อนนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคาดว่าเช้าวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสพรุ่งนี้จังหวัดระนองคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสนะคะก็ไปติดตามรายงานอากาศกันนะคะในข่าวสารอื่นๆนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลกันซึ่งได้บอกว่า 7-9 กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงภาคเหนืออีสานตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปที่เมียนมาจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนกันด้วยนะคะค่ะเราไปต่อกันข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างค่ะในวันนี้จังหวัดระนองได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การประเมินอาคารทรงคุณค่าขับเคลื่อนการอนุรักษ์เมืองเก่าระนองอย่างมีส่วนร่วมนะคะวันนี้ในช่วงเช้าค่ะเวลา 10:30 นได้มีการประชุมนะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองโดยนายวิทรัตน์ปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เข้าร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอาคารที่มีคุณค่าเมืองเก่าระนองซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ จัดทำแผนและผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าตามภูมินิเวศในพื้นที่เมืองเก่าภาคใต้และภาคกลางค่ะการประชุมดังกล่าวจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ากองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริหัวหน้าโครงการเป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรมร่วมกับอาจารย์กุลพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะภายในกิจกรรมมีการนำเสนอโครงการจะทำแผนและผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าตามภูมินิเวศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอาคารที่มีคุณค่าตลอดจนการร่วมนำเสนอมรดกสถาปัตยกรรมเมืองเก่าระนองด้วยค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลอาคารทรงคุณค่าในพื้นที่และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การจะทำบัญชีรายชื่ออาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองเก่าระนองอย่างเป็นระบบด้วยนะคะในส่วนของจบระนองเองนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นระนองการดำเนินโครงการครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินอาคารทรงคุณค่าที่มีมาตรฐานอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าระนองอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่พื้นที่และส่งเสริมการพัฒนาเมืองบนพื้นที่ของการอนุรักษ์ต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นอีกข่าวนึงนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในวันนี้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีใจรักงานพัฒนาชุมชนก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอาสาพัฒนารุ่นที่78ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนค่ะร่วมกันพัฒนาชุมชนสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์การทำงานจริงและก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีใจเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงนะคะสำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้นะคะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่17กรกฎาคมในวันเวลาราชการนะคะท่านผู้ฟังหรือจะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ระนอง cdd.go.th นะคะค่ะท่านผู้ฟังเราไปข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะยังมีอีกหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนกันในวันนี้นะคะและในส่วนภาคส่วนของรัฐบาลนะคะก็มีข่าวสารที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังเรามาดูข่าวนี้กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการเร่งพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะอภิสราก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะติดตามอีกข่าวสารหนึ่งของจังหวัดระนองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางจังหวัดระนองเองนะคะก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการ Operation 90วันนะคะ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะซึ่งมีการดำเนินการนะคะภายใต้การอำนวยการของนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทยาลัยประมันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองปลัดจังหวัดระนองป้องกันจังหวัดระนองนะคะก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระนองนำโดยนายพานุวัฒน์เขียวเล่ง พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครนะรักษาดินแดนนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระนองหรือหน่วยเฉพาะกิจสิงหราชปิดล้อมตรวจค้นตรวจสอบบุคคลและพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้จับกลุ่มผู้ต้องหาชายจำนวน1รายและก็แจ้งข้อหานะคะซึ่งผู้ต้องหาชายรายนี้อายุ37ปีสัญชาติไทยพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือยาบ้าจำนวน45เม็ดมียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรราชกรูดดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลตามข้อมูลกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังเรามาต่อด้วยข่าวสารที่พิศลาได้เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของพัฒนาเร่งสร้างความมั่นคงทางยายกระดับนวดไทยสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเวลเนสส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดระนองเองก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ได้ชูในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันด้วยเรามาดูตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อน7นโยบายเสาหลักด้านสาธารณสุขได้เน้นย้ำให้องค์การเภสัชกรรมเร่งสร้างความมั่นคงทางยาเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่าน3ยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์แรกนะคะนั่นคือการเพิ่มศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อการพึ่งพาตนเองยุทธศาสตร์ที่2ค่ะเป็นการยกระดับการใช้ยาและเวชภัณฑ์สำหรับทุกช่วงวัยและยุทธศาสตร์ที่3การขยายศักยภาพการผลิตและการจัดหาวัคซีนเพื่อความมั่นคงของชาติในขณะที่องค์การเภสัชกรรมก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์สร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึงปี2569เฉลี่ยปีละประมาณ 16,873 ล้านบาทนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเงินประมาณ 8,177 ล้านบาทและสามารถประหยัดเงินให้กับภาครัฐได้ประมาณ 5,292 ล้านบาทต่อปีค่ะนอกจากนี้ยังผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพครบวงจรซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการระหว่าง5หน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านเวลเนสให้มีมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการกำลังคนด้านการบำบัดที่ยังขาดแคลนกว่า 70,000 คนและยกระดับการแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีนะคะโดย5หน่วยงานก็จะร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศกำลังคนเวลเนสไทยตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการรับรองมาตรฐานการจัดทำระบบรับรองวิทยาฐานะแบบดิจิทัลและฐานข้อมูลกลางพัฒนาทักษะด้านภาษาการบริการและการบริหารธุรกิจการฝึกปฏิบัติงานจริงตลอดจนเชื่อมโยงการจ้างงานเพื่อสร้างบุคลากรด้านเวลเนสที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น Global Wellness Hub อย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งละนะท่านผู้ฟังนะตรงนี้เพราะว่าในการขับเคลื่อนในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในศักยภาพตรงนี้ด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ย้ำนะคะว่าให้องค์การเภสัชกรรมเร่งสร้างความมั่นคงทางยาโดยใช้ประสบการณ์และความพร้อมที่สร้างการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสมให้กับประชาชนและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองด้วยยาได้อย่างมั่นคงกันด้วยในขณะเดียวกันค่ะผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมแพทย์หญิงมิ่งขวัญสุพรรณพงศ์กล่าวนะคะว่าที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมก็สามารถสร้างรายได้จากการผลิตและ จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์และการรับจ้างผลิตร้อยละ55และการจัดหายาและเวชภัณฑ์ผู้อื่นผลิตอีกร้อยละ45โดยสามารถสร้างรายได้ในช่วงปี2560ถึงปี2569เฉลี่ยประมาณปีละ 16,873 ล้านบาทไม่รวมในช่วงสถานการณ์COVID-19 นะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นนะคะอภิสราคมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเรารวยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับณัฐณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองที่อยู่ดูแลระบบเบื้องหลังกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังในวันจันทร์วันแรกของการทำงานหลังจากที่หยุดพักผ่อนกันไปในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะชาร์จแบตชาร์จพลังกันเต็มที่หรือยังนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกเนาะหลายคนก็เริ่มทำงานแล้วก็นับไปอีกประมาณ5วันค่ะกว่าจะถึงวันหยุดอีกนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบรีเฟรชตัวเองกลับมาเริ่มทำงานใหม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารมาอัปเดตความเป็นระนองกันด้วยหลายๆความเคลื่อนไหวค่ะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่หลังจากที่เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับลูกพยูนตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเกยตื้นแถวๆบริเวณหาดแหลมสนของจังหวัดระนองค่ะคือมีพี่ๆชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่หาดแหลมสนอำเภอกระเปอร์ค่ะคือเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงตามโซเชียลต่างๆนะคะคือให้เห็นว่ามีลูกพยูนวัยอ่อนเลยค่ะขึ้นมาเกยตื้นบริเวณหาดแหลมสนเอาไปปล่อยในคลองแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งแรกเนี่ยเอาไปปล่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนู่นนะคะแต่ล่าสุดค่ะอุทยานแห่งชาติแหลมสนเนี่ยได้รับการแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อีกนะคะว่าพบลูกพยูนตัวดังกล่าวตัวเดิมนี่แหละค่ะหรือที่ชาวโซเชียลตั้งฉายากันว่าน้องชมพูเนาะเพราะว่าใต้ท้องของน้องเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็น้องเนี่ยรอบที่พบครั้งแรกอ่ะคือน้องโด่งดังในโซเชียลมีเดียมากพอพี่ๆประมงเขาลงคลิปไปอะค่ะหลายคนก็เข้าไปแสดงความห่วงใยว่าจะทำยังไงกับน้องต่อกลัวน้องจะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็หลายคนก็ได้เข้าไปชื่นชมความน่ารักของน้องค่ะจนเป็นแบบไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยนะคะล่าสุดค่ะอุทยานแห่งชาติแหลมสนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าน้องเนี่ยขึ้นมาเกยตื้นอีกครั้งแถวๆบริเวณปากคลองใกล้หาดแหลมสนพื้นที่ท่าหินอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะทำให้ทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนก็นำเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพอไปตรวจสอบปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเป็นลูกพยูนเพศเมียนะคะความยาวของลำตัวน้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ112เซนติเมตรความกว้างอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะน้องยังมีชีวิตแล้วก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแรงหน่อยค่ะโดยบริเวณลำตัวก็มีบาดแผลเล็กน้อยคาดว่าอาจจะเกิดจากการที่พลัดหลงจากฝูงและไม่สามารถกลับสู่แหล่งอาศัยตามธรรมชาติได้และขึ้นมาเกยตื้นจนทำให้เกิดบาดแผลดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่เองก็มีการเร่งเคลื่อนย้ายน้องพยูนหรือว่าน้องชมพูนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยขึ้นมานะคะแล้วก็มีการประสานศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรินธรค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะให้มารับตัวน้องไปพักฟื้นและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าเกิดว่าคือเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ในพื้นที่เดิมเนี่ยเอาไปปล่อยลงทะเลเหมือนเดิมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยน้องก็ต้องเกยตื้นขึ้นมาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นหรือจะช่วยไว้ได้ทันไหมอ่ะนะคะเขาก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้อ่ะเป็นครั้งที่สองแล้วที่เจอน้องแล้วคือในรอบ2สัปดาห์ค่ะพี่ๆชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอกระเปอร์นะคะคือเขาก็มีส่วนสำคัญมากๆแล้วก็ใจดีมากที่ให้การช่วยเหลือชีวิตของลูกพยูนตัวนี้นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนได้ติดตามข่าวกันเนาะเราก็จะเห็นข่าวที่มีชาวประมงนี่แหละไปพบกับซากพยูนขนาดใหญ่ที่เสียชีวิตในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดระนองแถวๆบริเวณเกาะช้างเกาะพยามจำนวน2ตัวด้วยกันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างการหาสาเหตุแล้วก็ติดตามว่าทำไมพยูนทั้ง2ตัวนี้ถึงตายไปนะคะยังหาสาเหตุไม่ได้เลยแล้วก็มาในช่วงเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบว่าน้องชมพูหรือว่าลูกพยูนตัวนี้เนี่ยเกยตื้นถึง2ครั้งแล้วนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนน่าจะหลุนพันแล้วด้วยค่ะคือเขาเนี่ยจะหากินโดยกินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเขาเลยแล้วเขาก็มักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัว
แถวๆบริเวณชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็เป็นเรื่องที่โอ้โหคือหลายคนก็ชื่นชมความน่ารักของน้องแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าไม่อยากให้น้องเป็นอะไรไปไม่อยากให้น้องตายไปนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หายากอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งการช่วยเหลือพยูนในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นภารกิจสำคัญมากๆคุณผู้ฟังในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดระนองแล้วก็ประเทศต่อไปนะคะก็เอาใจช่วยหวังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องได้ไปพักฟื้นที่ศูนย์สิรินธรที่จังหวัดภูเก็ตอะค่ะหลังจากนี้เขาคงจะมีการอัปเดตความคืบหน้าแล้วก็คือในนั้นเข้าไปดูคอมเมนต์เนาะหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นจากในระนองเองหรือว่าในพื้นที่ของภูเก็ตเองนะคะเขาก็บอกว่าถ้าน้องมาภูเก็ตเมื่อไหร่เนี่ยจะไปเยี่ยมจะไปรอต้อนรับเลยนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอัปเดตความเป็นระนองข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา1เรื่องที่เชื่อว่าเป็นกระแสแล้วก็หลายคนก็ติดตามกันอยู่นำมาเล่าให้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะ

0: วันนี้คุณกินผักแล้วหรือยังคะผักหลากสีสันเต็มไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพิ่มผักในทุกมื้ออาหารช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณและลดความเสี่ยงโรคร้ายค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นง่ายๆแค่ใส่ใจเลือกกินผักในทุกๆวันกินผักให้ครบ5สีเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักณระนองค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังคือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเขาเตรียมที่จะจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปีอีกแล้วนะคะมีงานตลอดงานเยอะมากในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเราค่ะงานนี้ก็ใกล้จะจัดขึ้นแล้วนะคะสำหรับงานระนองเอเชียเทรด2026ค่ะให้ทุกคนได้ไปช็อปไปฟินไปกินแบบฉ่ำๆเพราะเป็นงานที่รวบรวมของดีของเด็ดมาไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งสินค้า GI สินค้าขึ้นชื่อกาแฟระนองอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านกว่า160ร้านค้าเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีไฮไลท์แบบตลอดทั้งงานเลยนะคะการจัดนาทีทองนำสินค้ามาขายในราคาถูกเขาบอกว่านำมาขายถูกจนใจเจ็บเลยค่ะจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในงานนี้กันนะคะแล้วก็กิจกรรมการแชร์โชว์ให้คุณได้ไปถ่ายรูปแชร์ภาพกันนะคะในภายในงานแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียแล้วก็แชร์ออกไปนะคะลุ้นรับคูปองส่วนลดแบบจุกๆค่ะหรือว่าใครที่เป็นสายแบบเวิร์กช็อปก็สามารถไปร่วมกิจกรรมสนุกๆ กันได้นะคะแล้วก็มีการประกวดอย่างอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะลูกๆหลานๆเนาะเด็กๆชาวระนองจะได้ไปร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีโฟกซองค่ะแล้วก็มีนิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในทุกค่ำคืนเลยค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่15จนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะก็ไล่ไปตามวันเลยเนาะวันที่15เนี่ยก็จะพบกับพี่เก่งทัชยะนะคะส่วนวันที่16กรกฎาคมก็จะพบกับบังอนัทนะคะเจ้าของผลงานเพลงสันลักยาจากใจใครที่แบบเคยฟังแล้วบ้างนะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้ส่วนวันที่17กรกฎาคมค่ะพบกับคุณเก๋วรรณการนะคะก็ใครที่เป็นแฟนคลับคุณเก๋ก็สามารถไปร่วมสนุกไปส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจกับคุณเก๋ด้วยนะคะส่วนวันที่18กรกฎาคมพบกับพี่ตั๊กกระแตนชลดาค่ะก็ไปขอลายทรงลายเซ็นกันไปนั่งเชียร์กันติดขอบเวทีเลยแล้วก็ในค่ำคืนสุดท้าย19กรกฎาคมพบกับคุณแบงค์อภิวัฒน์ค่ะก็ใครชื่นชอบศิลปินท่านไหนก็สามารถไปได้ตามวันที่แจ้งไปนะคะหรือว่าจะไปทุกวันยิ่งดีเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่ใช่แค่ไปชมคอนเสิร์ตอย่างเดียวเนาะเราจะได้ไปช็อปไปฟินแล้วก็ไปกินแบบฉ่ำๆด้วยเพราะว่างานนี้อย่างที่บอกว่าเขานำของดีของเด็ดเนี่ยรวบรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วไม่ใช่สินค้าแค่ในบ้านเราไม่ใช่ระนองบ้านเราหรือว่าประเทศเรานะคะมีสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนำมาแบบขายเหมือนเป็นการเปิดหูเปิดตาให้เราได้แบบจับจ่ายใช้สอย

กันนะคะแล้วก็เป็นสินค้า GI สินค้าคือขึ้นชื่อคือสินค้าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะต้องไปเองแล้วค่ะงานนี้นะคะระนองเอเชียเทรด2026จัดขึ้นในวันที่15ถึง19กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงสายๆเลยค่ะ10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง3ทุ่มค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะก็ไปเจอกันได้ภายในงานนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยจริงๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ

0: มเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนัดนองแล้วนะคะวันนี้นันท์และทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะก็อาจจะเสียงเปลี่ยนหรือว่าพูดไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นันท์ไม่สบายอยู่นะคะก็เจ็บคอนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะชาร์จแบตชาร์จพลังกันให้เต็มที่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการรักนัดนองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำกับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นิตประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
3: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นิตประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2: ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุด ด้วยการไล่ออกสถานเดียว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองผ่านภาคกได้ทุกกรณีจัดทำแผนปฏิบัติการขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้สำนักงานกพ.นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกประเภทหรือปฏิบัติตามแนวทางของกพ.กล่าวคือไม่ให้บรรจุหรือบรรจุกลับผู้เคยผู้จริตต่อหน้าที่แม้จะได้รับการล้างมลทินศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
2: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น
5: เนื่องจากไทย
2: ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
6: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
2: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมาธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังจึงมีการถ่ายทอดสดทุกครั้ง ที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้ตัวย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
7: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
5: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นพวกการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคล ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
8: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาภิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเซี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าPLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนั่นนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการตัดสินว่านางดูเตเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2ใน3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น
12: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้ จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ มองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเป็นเรื่องราวของสำนักงานประกันข้างทีนะคะได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศค่ะประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทค่ะโดยสำนักงานประกันข้างทีนะคะเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักการขับร้องเพลงไทยค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานนะคะรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสานอนุรักษ์และก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทยค่ะพร้อมเปิดเวทีความสามารถแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพการประกวดเปิดรับสมัครใน3ประเภทค่ะเพลงมีเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยรวมสมัยค่ะโดยผู้เข้าประกวดมีโอกาสชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะรวมทั้งโอกาสก้าวเข้าสู่ขายเพลงและก็วงการบันเทิงค่ะโดยจะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับคุณสมบัติค่ะจะต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท้านะคะณวันที่สมัครค่ะไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1หรือว่ารองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนี้นะคะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสัญญากับขายเพลงบริษัทหรือว่าหน่วยงานด้านบันเทิงค่ะเว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดผู้สนใจสามารถขอไปสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ทาง Facebook นะคะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข090975555ในวันและเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกเวลาอีกหลายวันนะคะสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบและก็สนใจในการร้องเพลงไทยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอนามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันใหม่ต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฟุตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนย์มาร์ประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทDSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนชลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายเกริกไกรสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตลาราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาโทนยติคณิสนบวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหากนิสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคัดเลือกนักแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีเยาวชนจากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า1,000 คน
2: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการคัดเลือกนักแสดงโขนประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมคัดเลือกนักแสดงได้แก่โขนพระโขนยักษ์และโขนลิงณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่4-5 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการรวม 1,135 คนนับเป็นจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดตั้งแต่มีการจัดโครงการพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยสำหรับการแสดงโขนบุคลิกภาพความเหมาะสมกับบทบาทและความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆจากนั้นจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพเข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นกับศิลปินและครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยจนสามารถถ่ายทอดลีลาการไร่รำได้อย่างงดงามถูกต้องตามจารีตสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์การแสดงโขนของไทยให้คงอยู่นับตั้งแต่ปี2550ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดการแสดงมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้จัดแสดงเป็นครั้งที่19ในชื่อตอนสีดามีกำหนดเปิดการแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีพถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์บูรณาการทุกหน่วยงานรองรับกิจกรรมยิ่งใหญ่วันที่24-26กรกฎาคมนี้
4: นายรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฝ่ายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีพลตรีปรินรื่นภควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมหน้าอาคารอินโกเทอร์มินอลโดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองและฟื้นฟูพื้นที่ริมคลองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรและคลองถนนวิภาวดีรังสิตควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมสายน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดระบบยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พมแคร์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการส่งต่อสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนผ่านระบบพมแคร์โดยระบุว่าระบบดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งระบบนี้จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐทำให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์มีความแม่นยำโปร่งใสป้องกันความซ้ำซ้อนและส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับบริการในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีทางกระทรวงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พม.และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ทั่วประเทศลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกและแนะนำการใช้งานถึงบ้านรวมถึงยังคงเปิดให้ขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเดิมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขมุ่งยกระดับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลงร้อยละ25ภายในปี2573แต่ลดลงร้อยละ50ภายในปี2578ก่อนจะก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็น0ภายในปี2593ผ่าน6มาตรการหลักอาทิการติดตั้งโซลารูฟท็อปทุกอาคารที่มีศักยภาพการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI บริหารพลังงานการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและระบบการแพทย์ทางไกลรวมถึงการทำห้องผ่าตัดสีเขียวเพื่อลดก๊าซจมยาที่ทำลายชั้นบรรยากาศนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ4หน่วยงานใหญ่ได้แก่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก PTTOR และบางจากเพื่อนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้รวมถึงการนำน้ำมันทอดปั๊มไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจนปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตั้งโซลารูฟท็อปไปแล้วมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟได้กว่า681ล้านบาทต่อปีและเตรียมเร่งรัดติดตั้งในพื้นที่หลังคาว่างที่เหลือซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันล้านบาทต่อปีพร้อมตั้งเป้าผลักดันโรงพยาบาล100แห่งให้ได้รับใบรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปีนี้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองและเตรียมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้วนะหรือหมุนอุดมพรรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นออกแถลงการเรียกร้องอย่างหนักแน่นที่ให้จีนทบทวนการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นพร้อมเน้นย้ำว่าด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าน่านฟ้าและน่านน้ำของญี่ปุ่นจะปลอดภัยด้วยการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นท่ามกลางความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนประสบความสำเร็จในการทดสอบการยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์จากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีตามปกติและได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลเบเนซีแห่งออสเตรเลียลงนามในสนธิสัญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีซิติเวนีราบูกาแห่งฟิจิระหว่างการเดินทางเยือนกรุงซูวาเมืองหลวงของฟิจิอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและฟิจิรวมทั้งกระชับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันประเทศร่วมกันทั้งนี้ออสเตรเลียพยายามยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิปาปัวนิวกินีวานูอาตูและตูวาลูเพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้หลังจีนลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเมื่อปี2565จนทำให้เกิดความกังวลว่าจีนจะพยายามสร้างฐานทัพเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้และประจำการกองกำลังทหารเป็นการถาวรในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทิมูทาคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารด้านการทหารแคว้นเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ46รายนอกจากนี้ยังส่งผลอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามนายทาคาเชนโกเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้อาจเพิ่มสูงขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในยูเครนก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริง PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์วันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ31ปีขึ้นไปประเภทผสมชนะชัยโตวิทิตวงจากซิงลีเทควันโดเอออกอาวุธได้แม่นยำเข้าเป้ามากกว่าเอาชนะอธิวัตรโภคศิริจากหัสดินยิมกำแพงเพชรเอไป2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองไปครองส่วนรุ่นอายุ16ถึง30ปีชายรพีพัฒน์เสนีวงศ์ณอยุธยาจากธิรักเทควันโดเอเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้หลังวันแรกได้เหรียญทองรุ่น16ถึง30ปีผสมด้วยการเอาชนะอริยพัฒน์มณีรัตนโสภิตจาก TAF เทควันโดเอ2ต่อ0ยกเช่นเดียวกันศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบประเภท Endurance ระดับโลกรายการโคคาโคล่าซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance Road Race ที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นทีม Honda HRC ที่ประกอบด้วยทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียและก้องสมเกียรติจันทราออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพซิชั่นโดยตลอดการแข่งขันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนตกเป็นระยะทำให้ทีมต้องปรับแผนกลยุทธ์การเลือกยางและจังหวะเข้าพิทอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยประสบการณ์และการทำงานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมของนักแข่งและทีมงานทำให้ Honda HRC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนทะยานเข้าเส้นชัยในฐานะแชมป์พร้อมสร้างสถิติคว้าแชมป์ซูซูกะ8ชั่วโมงเป็นปีที่5ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่นายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมพิธีเปิดงาน Sport Tech Thailand 2026และ Thailand Wellness and Healthcare Expo 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์กล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาสุขภาพและเวลเนสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งงานนี้ถือเป็นเวทีนานาชาติด้านกีฬาสุขภาพและเวลเนสและยืนยันเดินหน้าสนับสนุนโครงการสำคัญอาทิ Smart National Sport Park การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในพื้นที่ EEC และการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพของอาเซียนภายหลังพิธีเปิดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและ National Institute of Fitness and Sport in Kanoya ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬารวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมและยกระดับศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาของทั้งสองประเทศพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวเพื่อผลักดันวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ3สโมสรประกอบไปด้วยราชบุรี FC ราศีสลัยยูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC ในการลุ้นรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี Best Developing Club 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันพรุ่งนี้ที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครอชิตพลคีรีรมศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสรSSV Ulm 1846ในศึกฟุตบอลดิวิชั่น4ของเยอรมนีได้รับโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งหลังของเกมอุ่นเครื่องที่ต้นสังกัดเอาชนะ TSV Berg ทีมจากลีกระดับ6ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ก่อนที่ทีมจะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองโอเบิร์สตาวเฟนเกมดังกล่าวเจ้าไม้มีโอกาสลุ้นทำประตู2ครั้งแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ถึงแม้จะยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูในเกมนี้แต่อชิตพลคีรีรมยังคงมีบทบาทในเกมรุกของต้นสังกัดและสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนับเป็นสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมต่อไปเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีประกาศอำลาทีมชาติบราซิลหลังทัพแซมบ้าแพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ2 ตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026สำหรับเนย์มาร์ลงสนามให้ทีมชาติบราซิลไปทั้งหมด130นัดยิงไป80ประตูกับอีก59แอสซิสต์และลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4สมัยในปี2014 2018 2022และ2026ทำไปทั้งหมด9ประตูปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางและธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวัชระเวที
9: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกรรมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกากับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะในค่ำคืนนี้ค่ะรายการศาลาวรรณกรรมได้นำคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคนละฟ้ากระดานหมากรุกประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงค่ะผ่านการเล่าเรื่องผ่านตัวละครพ่อและลูกชายค่ะที่กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่เชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุกด้วยกันค่ะทำไมเทวินจะไม่รู้ว่าหมากสีขาวตัวหนึ่งระเหตุหายไปจากกระดานหากเป็นผลไพ่ไร้ค่าอย่างเบี้ยเขาอาจจดจำจำนวนแน่ชัดไม่ได้หายไปสักตัวไม่ถึงกับทำให้นึกเอะใจสงสัยทว่าหมากที่หายไปเป็นตัวควีนตัวหมากซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างมากที่สุดในเกมหมากลูกสากลมีหรือเขาจะจำไม่ได้ว่าหมากตัวนั้นยังไม่ถูกกินไปมันไม่ควรลงไปนอนตะแคงเคเก้อยู่ข้างกระดานอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้อ้าวทำไมตัวกวีนของพ่อไม่อยู่บนกระดานชายหนุ่มเอ่ยถามลูกชายออกไปตรงๆก็ผมกินกวีนพ่อไปแล้วไงจำไม่ได้หรือมาวินตอบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำตอนไหนเมื่อกี้นี้ไงก่อนพ่อลุกไปคุยโทรศัพท์ในห้องน่ะพ่อเล่นหมากรุกกับผมไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่ยอมตั้งใจเล่นก็เลยเดินพลาดถูกผมกินกวีนได้ยินคำตอบแล้วเขาจ้องหน้าลูกชายนิ่งมาวินไม่ยอมสบสายตาทำทีหัวเราะกบเกื่อนแก้เกอร์แกอาจเล่นละครตบตาเด็กวัยเดียวกันได้แต่ไม่อาจทำเช่นนั้นได้กับพ่อซึ่งเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดหรือต่อให้ท่าทีของลูกชายไม่ส่อเขารอยพิรุธเทวินก็จำได้แม่นชัดอยู่ดีว่าตัวกวีนของเขาไม่ได้ถูกกินไปอย่างที่ลูกว่าราว15นาทีก่อนหมากสีขาวตัวนั้นยังอยู่แถวกลางกระดานตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องงานออกแบบซึ่งว่าจ้างให้เขาทำเขาคุยกับเพื่อนไปพร้อมๆกับเล่นหมากรุกกับลูกชายอยู่ครู่หนึ่งก่อนบอกให้ลูกชายนั่งรอแล้วผละลุกจากกระดานหมากมาวินแสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นถอนใจเฮือกเสียงดังออกมาชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจอาการของลูกเดินเข้าห้องนอนไปคุยธุระต่อกลับออกมาอีกทีตัวกวีนของเขาก็หายลงไปอยู่ข้างๆกระดานเสียแล้วโอเคพ่อคงมัวคุยแต่โทรศัพท์เพลินเลยถูกกินกวีนไปไม่รู้ตัวชายหนุ่มตัดสินใจเอ่ยออกไปอย่างนั้นก็ใช่ไงผมบอกแล้วลูกชายหัวเราะล่าเทวินไม่อยากก่อความขัดแย้งกับลูกในห้วงยามเช่นนี้ไม่ต้องการสร้างปัญหาเพิ่มให้ชีวิตอีกแม้เล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามเขารู้ตัวว่ารับมือกับลูกไม่ได้เก่งนักมาวินสนิทกับแม่ของแกมากกว่าชายหนุ่มเลือกจะพูดตัดบทและเล่นหมากรุกต่อไปในเมื่อไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าลูกแอบหยิบตัวกวีนออกจากกระดาน
คงต้องยอมยกประโยชน์ให้จำเลยไม่มีทางที่เขาจะหาหลักฐานใดมามัดตัวลูกชายได้เลยในห้องนั่งเล่นไม่มีกล้องวงจรปิดคอยจับภาพไม่เหมือนบนท้องถนน

ชายหนุ่มลองเล่นเกมหมากรุกสากลกับลูกชายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ราว2 ทุ่มแล้วกระดานหมากรุกพลาสติกใหม่กริบถูกหยิบออกมาวางแผ่อยู่บนพื้นกลางห้องนั่งเล่นพื้นผิวมันวาวแบ่งออกเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมขาวสลับดำรวมแล้ว64 ช่องเทวินสั่งซื้อกระดานหมากรุกครบชุดมาจากแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ใหญ่ยักษ์เพิ่งสั่งไปเมื่อวันวานมาวินบอกว่าลงจากรถตู้รับส่งนักเรียนตอนบ่ายวันนี้ก็เห็นกล่องพัสดุวางอยู่ภายในรั้วบ้านแล้วลูกชายวัย8 ขวบของเขาอดรนทนไม่ไหวจนต้องแกะกล่องออกดูก่อนพ่อกลับมาถึงระยะหลังแทบไม่มีกล่องพัสดุมาส่งที่บ้านเด็กชายลองเขย่ากล่องและเดาได้ว่าของข้างในคือกระดานหมากรุกที่พ่อตั้งใจสั่งซื้อมาเล่นด้วยกันชายหนุ่มเริ่มต้นสอนลูกเล่นหมากรุกตามที่ได้สัญญิงสัญญาไว้เขานั่งอยู่ฟากหนึ่งตรงหน้าตัวหมากสีขาวลูกชายนั่งอยู่อีกฟากฝั่งตัวหมากสีดำก่อนเริ่มเล่นเทวินถามลูกชายว่าอยากเล่นด้วยตัวหมากสีขาวเหมือนอย่างเคยใช่ไหมเขาจำได้ว่าตอนเล่นหมากฮอตกับแม่ของแกมาวินเลือกใช้หมากสีขาวโดยตลอดทว่าคราวนี้ลูกชายกลับบอกว่าอยากใช้ตัวหมากสีดำมากกว่าชายหนุ่มไม่รู้ว่ามีในความหมายอันใดซ่อนเล้นอยู่ภายใต้ความนึกคิดของลูกหรือไม่กระนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกเลือกสีตัวหมากตามใจชอบมาวินเล่นเป็นตะหมากฮอตเช่นเดียวกับมาริสานั่นเป็นหนึ่งในเกมซึ่งแม่กับลูกเล่นด้วยกันก่อนเข้านอนอยู่บ่อยๆทั้งเสียงหัวเราะล่าเริงและเสียงบ่นยังหงุดหงิดงอแงมักดังขึ้นเป็นระยะจากห้องนั่งเล่นช่วงหัวค่ำหากเล่นหมากฮอตแล้วแพ้มาวินจะไม่ยอมเข้านอนง่ายๆแกจะเซาซีคนเป็นแม่ขอเล่นต่ออีกตาและอีกตาจนกระทั่งตัวเองชนะนั่นล่ะจึงวิ่งปล้อเข้าห้องนอนไปได้เทวินไม่ชอบเล่นหมากฮอตเขารู้สึกมันเป็นเกมกระดานอันน่าเบื่อแทบไม่ต้องใช้มันสมองหมากแต่ละกระดานจบเกมอย่างรวดเร็วเมื่อลูกชายมาชวนเล่นหมากฮอตเขาจึงเสนอให้ลองเล่นหมากลุกแทนรับปากกับลูกว่าจะรีบสั่งซื้ออุปกรณ์หมากรุกจากร้านค้าออนไลน์มาลองเล่นด้วยกันเขาบอกลูกว่าหมากรุกเล่นสนุกกว่าเป็นไหนๆบางค่ำพ่อไม่ว่างยังหาเล่นเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตได้ไม่ยากชายหนุ่มเคยอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งด้วยว่าหมากรุกช่วยพัฒนากระบวนการคิดของเด็กๆได้เป็นอย่างดีโดยว่าเป็นเกมกระดาษซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างรัดกุมแยบยลวิธีเดินหมากอาจยุ่งยากซับซ้อนกว่าหมากฮอตแต่ชายหนุ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับลูกชายเด็กๆมักจดจำสิ่งละอันพันละน้อยได้แม่นยำกว่าผู้ใหญ่อีกอย่างมาวินยังเป็นเด็กฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ตัวหมากรุกฝั่งละ16ตัววางเรียงกันอยู่บนกระดานแถวล่างสุดไล่จากขวาไปซ้ายคือเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือส่วนแถวบนเป็นเบี้ยล้วนๆทั้ง8ตัวหมากอีกฝั่งวางเรียงลำดับเหมือนกันผิดก็แค่ตัวคิงกับควีนวางตรงข้ามในตำแหน่งเผชิญหน้ากันไม่ใช่สลับซีกซ้ายขวาเทวินเลือกจะเรียกชื่อตัวหมากเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างเรียกตามชื่อตัวหมากลูกไทยบ้างแล้วแต่ถนัดปากเขาสอนลูกว่าก่อนอื่นต้องจดจำกติกาให้ได้ว่าหมากแต่ละตัวเดินอย่างไรหมากลูกไม่ได้เดินทะแยงเหมือนกันหมดอย่างหมากฮอตตัวหมากแต่ละตัวล้วนมีรูปแบบการเดินเฉพาะของตัวเองชายหนุ่มอธิบายพร้อมเดินตัวหมากให้ลูกดูเป็นตัวอย่างไปด้วยคิงคือตัวหมากสำคัญที่สุดบนกระดานเปรียบเสมือนพระราชาในกองทัพแต่ละฝ่ายมีคิงตัวเดียวเดินได้ครั้งละหนึ่งช่องรอบตัวทั้ง8ทิศเป้าหมายของการเล่นหมากรุกคือหาทางไล่ต้อนคิงของอีกฝ่ายให้จนมุมพร้อมพยายามปกป้องคิงของตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยคิงของใครเสียท่าหมดตาเดินก่อนจะเป็นฝ่ายปราชัยในกระดานนั้นกวีนเป็นเหมือนพระราชินีมีเพียงตัวเดียวเหมือนกันกับคิงเดินกี่ช่องก็ได้ทั้ง8ทิศทางรอบตัวถือเป็นตัวหมากเก่งกาจที่สุดบนกระดานกวีนของใครถูกกินก่อนโอกาสแพ้หมากตานั้นย่อมมีสูงบิชอปเทียบได้กับหัวหน้านักบวชมีฝ่ายละ2ตัวเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวทะแยง4ทิศรอบตัวเหมือนหมากฮอตที่เข้าฮอตแล้วม้าเปรียบเหมือนอัศวินหรือทหารม้าในกองทัพมีฝ่ายละ2ตัวเท่าบิชอปรูปแบบการเดินแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคือเดินไกว้เฉียงคล้ายรูปตัวแอลจึงเดินข้ามหัวตัวหมากตัวอื่นได้ส่วนเรือเทียบได้กับทหารเรือมีอยู่2ตัววางริมสุดของกระดานด้านซ้ายและขวาเดินกี่ช่องก็ได้ในแนวตรงทั้ง4ทิศซ้ายขวาหน้าหลังควีนเดินเหมือนเอาเรือกับบิชอปมารวมร่างกันเลยมาวินว่าขึ้นอย่างนั้นเทวินทึ่งในใจลูกชายของเขาฉลาดเฉลียวและเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าที่คิดไว้เสียอีกอธิบายไม่กี่คำก็เหมือนแกพอเข้าใจรูปแบบการเดินของหมากแต่ละตัวแล้วชายหนุ่มนึกถึงตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหัดเล่นหมากลูกไทยมาก่อนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งสอนให้กว่าจะจดจำวิธีเดินของหมากแต่ละตัวได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะรูปแบบการเดินของม้าซึ่งหมาก

่วนใหญ่จะเปลี่ยนเบี้ยเป็นควีนด้วยกันทั้งนั้นเปรียบกันแล้วการเดินเบี้ยไปจนสุดกระดานในเกมหมากรุกก็คล้ายกับการเข้าฮอตในหมากฮอตนั่นเองชายหนุ่มอธิบายให้ลูกชายฟังต่ออีกว่าหมากรุกไม่ได้กินกันโดยการเดินข้ามเหมือนหมากฮอตที่ลูกคุ้นเคยแต่จะกินตัวหมากอีกฝ่ายด้วยการเดินไปทับตำแหน่งหรือแทนที่หมากทุกตัวกินกันได้หมดแม้แต่พระราชาบนกระดานก็อาจถูกไพ่พลชั้นต่ำรุกล้อมจนพลาดท่าได้ถ้าเราเดินหมากไปอยู่ในตำแหน่งที่จะกินคิงของอีกฝ่ายเราต้องพูดว่าลุกให้อีกฝ่ายรู้ตัวฝ่ายตรงข้ามก็ต้องหาทางแก้ไม่ให้คิงถูกกินหรือถ้าเราเดินหมากเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถกินคิงของอีกฝ่ายพร้อมกับหมากตัวอื่นในคราวเดียวกันได้จะเรียกว่าลุกคาดเมื่อถูกลุกคาดเราก็ต้องหาทางหลบเลี่ยงหรือป้องกันแต่หมากอีกตัวก็มักถูกกินฟรีผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกชายของเขายกมือเกาหัวทำหน้ามุ่ยไม่เป็นไรลูกมาวินไม่เคยเล่นหมากรุกมาก่อนไม่แปลกหรอกที่ยังเล่นไม่เป็นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นค่อยๆสอนกันไปสักพักก็จะเล่นเป็นและสนุกเองครั้นผ่านชั่วโมงแรกของเกมหมากรุกสากลลูกชายของเขาก็จดจำรูปแบบการเดินของตัวหมากได้อย่างแม่นยำแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้วิธีเอาชนะฝ่ายตรงข้ามไม่รู้จักผูกหมากป้องกันไม่ให้ถูกกินเปล่าไม่สนใจรุกไล่ตัวคิงของพ่อด้วยซ้ำเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาหาทางเดินเบี้ยมาสุดกระดานฝั่งพ่อให้ได้หมากรุกทุกกระดานจึงจบลงอย่างรวดเร็วโดยเทวินเป็นผู้ชนะอย่างที่ควรเป็นบางกระดานเพียงขยับเดินไม่กี่ครั้งตัวคิงของมาวินก็จนมุมพ่ายแพ้ชายหนุ่มสอนลูกว่าแกควรขยับเบี้ยเปิดทางให้คิงมีช่องหนีบ้างไม่อย่างนั้นอาจหมดตาเดินอย่างรวดเร็วจากการถูกรุกโดยควีนบิชอปหรือม้าในหมากกระดานที่6หรือไม่ก็7นั่นเองที่เพื่อนของเขาโทรศัพท์มาหาหลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเสร็จสับเทวินก็พบว่าตัวกวีนไม่อยู่บนกระดานหมากลุกเสียแล้วตัวกวีนที่หายไปทำให้หมากลุกกระดานนี้กินเวลาเนิ่นนานกว่าเดิมชายหนุ่มไม่ต่อความยาวสาวความยืดเกี่ยวกับกวีนตัวนั้นอีกตั้งใจเดินหมากต่อไปตานี้ควรเป็นตาสุดท้ายสำหรับค่ำวันนี้ตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเลยเวลาเข้านอนของลูกมาครึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้มาวินต้องรีบตื่นไปโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับทุกวันผ่านไปสักพักเทวินก็ขยับเคลื่อนม้าไปรุกคาดคิงของลูกชายมาอีกตัวซึ่งติดร่างแหบังเอิญเป็นควีนเสียด้วยตัวคิงอยู่ในระยะลุกของม้าอยู่แล้วมาวินยังเดินควีนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้ามาอีกได้ยินพ่อพูดว่ารุกคาดแกยังทำหน้าตาเหลือหลาชายหนุ่มต้องอธิบายว่าทั้งคิงและควีนของลูกชายเดินเข้ามาอยู่ตรงช่องทางเดินของม้าในตาถัดไปด้วยกันทั้งคู่ตัวม้าไม่มีหมากอะไรมาขวางทางได้มาวินทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องขยับคิงหนีแล้วปล่อยให้ควีนถูกกินคิงกับควีนของลูกชายอยู่ห่างกันสองช่องจะเดินคิงมาผูกควีนเพื่อกินม้าคืนบ้างก็ทำไม่ได้มาวินเริ่มหน้ามุ่ยหนักกว่าเก่าเข้าไปอีกบ่นพึมพำงี่เง่าอย่างไม่สบอารมณ์เคยได้ยินคำว่าเดินไม่ดูตาม้าตาเรือไหมล่ะมันเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ต่างคนต่างเสียกวีนเหมือนกันแล้วนะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาคล้ายยิ่งกระตุ้นอารมณ์ขุ่นมัวของลูกชายสีหน้ามาวินดูบูดบึ้งยืนฟันบนกัดริมฝีปากล่างแกจงใจเดินตัวหมากที่เหลืออย่างกระแทกกระทันประชดประชันไม่กี่นาทีหลังจากนั้นตัวคิงของลูกชายก็ใกล้ถูกต้อนเข้ามุมอับม้าสองตัวกับเรืออีกตัวของเทวินตีขนาบรุกประชิดเข้าไปเรื่อยๆมาคามาเควอะไรไม่รู้ไม่เห็นสนุกเหมือนมาคอสที่เล่นกับแม่เลยมาวินแผ่เสียงขึ้นชายหนุ่มไม่เคยได้ยินลูกชายพูดคำหยาบคายทำนองนี้มาก่อนแล้วลูกชายก็ทำในสิ่งที่เทวินไม่คาดคิดจะได้เห็นแกยื่นมือยกกระดานหมากลุกรอยสูงจากพื้นเทตัวหมากบนกระดานถลายลื่นลงมากระจายเกลื่อนก่อนคว่ำกระดานลงกระแทกพื้นดังปังคันแล้วมาวินก็วิ่งหนีจากห้องนั่งเล่นผุบหายเข้าไปในห้องนอนของตัวเองตกตะลึงนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะพยายามข่มใจไม่ให้เกรี้ยวโกรธไปตามอารมณ์ลูกนั่งระบายลมหายใจเข้าออก

ช้าๆอยู่ในห้องนั่งเล่นอันเงียบเชียบครู่ใหญ่สุดท้ายเทวินตัดสินใจลุกขึ้นยืนสืบเท้าก้าวเนิบๆตรงไปยังห้องนอนของลูกมาวินไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาแง้มบานประตูเปิดเบาๆเห็นลูกนอนนิ่งอยู่บนเตียงเปลือกตาหลุบปิดแต่เขารู้ดีว่าลูกชายยังไม่หลับหมากรุกมันก็มีกติกาของมันแต่มาวินไม่ยอมทำตามกติการู้ไหมว่าลูกทำตัวเหมือนใครน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูหม่นเศร้าทั้งที่ไม่จงใจให้เป็นเช่นนั้นลูกชายไม่ได้ลืมตาหันมามองแต่เขารู้อีกเช่นกันว่าแกรอฟังสิ่งที่พ่อกำลังพูดก็เหมือนคนขับรถกระบะคันนั้นไงเป่งถ้อยคำนั้นออกไปแผ่วเบาแล้วเทวินก็ปิดประตูห้องนอนของลูกชายปล่อยแกไว้ในความเงียบงันลำพัง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคนละฟากกระดานหมากรุกยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลชี้แจงวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลที่แจ้งวุฒิสภาถึงการเดินหน้าแผนรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมย้ำทุกหน่วยงานรายงานผลทุกเดือนจนสิ้นสุดฤดูฝน
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการรับมือภัยแล้งในอนาคตโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนกล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนทั้งการจัดหาพื้นที่รับน้ำหรือโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งควบคู่การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งการคาดการณ์และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์การตรวจสอบคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่พร้อมกันนี้รัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกวันที่5ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครคาดจะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ภายในสัปดาห์นี
6: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้รายงานสรุปการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง50เขตภายในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่พบมาวิเคราะห์พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและวางแผนป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ที่สุด จุฑามาตรกาพันธ์รายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานการจัดงานเครือข่ายชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3โดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3มีกำหนดจัดสร้าง3ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2571และจะประดิษฐานในพื้นที่เดียวกับพระมหาธาตุณพระเมธนีดลหรือเจดีย์องค์พ่อสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหาธาตุณพระพลภูมิสิริหรือเจดีย์องค์แม่สร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: นั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR Code จ่ายเงินได้ไหม
3: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
2: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยอะน้อง
3: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ภูมิทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรน.นะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มนะครับท่ามกลางบรรยากาศค่ำกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะครับไม่ดึกเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ใช่หัวค่ำเหมือนกันนะหลายๆท่านก็น่าจะถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็อาบน้ำอาบท่าหรือว่าบางท่านก็เพิ่งรับประทานอาหารแล้วก็เตรียมที่จะเข้าที่นอนแต่จะเพิ่งหลับนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนไปก่อนเนาะฟังเพลงเพราะๆรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับ6กรกฎาคม2560ผ่านมาแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนที่7เดือนกรกฎาคมนั่นเองเผลอแป๊บเดียวนะครับเนาะเดือน7แล้วนะครับยังไงก็ไวเหมือนกันนะวันเวลานึกว่าเพิ่งผ่านปีใหม่มาได้ไม่นานเองนะครับเนาะวันนี้ในพื้นที่ระนองก็ไม่มีฝนตกลงมานะครับเนาะไม่แน่ใจว่าที่อื่นตกหรือเปล่าแต่ที่ตัวอำเภอเมืองนี่สถานีนี้ไม่มีฝนตกนะแล้วก็ร้อนมากๆเลยเนาะน่าจะประมาณ 2-3 วันนะที่ไม่มีฝนตกแต่บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกก็ได้เนาะก็ถือว่าเว้นพักจากการที่ฝนไม่ตกลงมาแล้วกันนะเมื่อวานขับรถผ่านนะยามใดที่ฝนไม่ตกแดดแรงๆหรือว่าแดดเปรี้ยงเนี่ยคนก็จะไปเที่ยวนะภูเขาหญ้ากันเยอะเลยนะครับรถผ่านเห็นรถโอ้โหจอดกันหลายสิบคันเลยนะเนื่องจากว่ามันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวระนองเนาะแล้วก็ถ้าฝนตกแน่นอนนะครับเนาะมันเป็นเอาท์ดอร์นอกร่มมันไม่มีที่อยู่แน่ก็เฉอะแฉะไปหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีแดดออกมาแรงๆเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะติดต่อเนื่อง 2-3 วันเนี่ยก็จะมีคนไปเขาเรียกว่าไปแหละไปนั่งชิวๆกันยามเย็นๆแล้วก็ดื่มด่ำบรรยากาศนะครับเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระนองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยไปนั่งเหมือนกันนะซื้อนู่นซื้อนี่ไปนั่งกินกันแล้วก็มีร้านขายของด้วยได้บรรยากาศแบบโหสุดชิลเลยนะครับยังไงก็ใครที่กำลังมองหานะกิจกรรมนะครับที่ทำภายในครอบครัวหรือว่าใครก็ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีสถานที่เนี่ยใครที่ชอบแบบว่ากลางทุ่งกลางแจ้งเอาท์ดอร์ไปทำได้เลยนะครับเนาะอากาศดีมากๆเลยนะแต่ถ้าไม่มีฝนตกนะครับเนาะยังไงก็เตรียมเสื้อเตรียมอะไรไปด้วยละกันเตรียมแล้วแต่นะครับท่านจะไปทำอะไรก็ถือว่าไปทำไปสถานที่ที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของระนองที่สำคัญนะครับเมื่อรับประทานอาหารหรือว่าอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเก็บออกมาให้หมดนะอย่าทิ้งแม้แต่นิดเดียวนะบางท่านโอ้โหนะครับเห็นตามงานเนาะโอ้โหถุงพลาสติกมั่งฝาขวดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเราทิ้งคนละนิดคนละหน่อยมันก็เยอะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปดื่มด่ำบรรยากาศให้เต็มที่เลยอย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากภาพถ่ายไว้ละกันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยละกันนะครับเนื่องจากว่าโครงการนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาตินะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับขอเชิญชวนชาวจังหวัดระนองร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับโดยมีจุดสตาร์ทบริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับปล่อยตัวเวลา6นาฬิกานะครับผมมีค่าสมัครนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็360บาทนะครับเยาวชนอายุระหว่าง 7-18 ปีมีค่าสมัคร240บาทนะครับซึ่งสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้นอกจากนี้นะครับค่าสมัครสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าและก็มีประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจของหน่วยงานราชการเยอะแยะเลยนะของสวทก็ลงนะครับประชา ัมพันธ์จังหวัดก็ลงแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขก็ลงนะครับเนาะหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง0815355828นะครับอย่าลืมกันนะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับป้องกันโรคนะครับ4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เมื่อสมัครแล้วก็จะได้ชุดแข่งขันแล้วก็เหรียญที่ระลึกละกันนะครับเนาะยังไงก็ขอเชิญชวนละกันเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของตัวเรานั่นเองนะครับ

0: ารินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: ซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้าง 1. ท่านต้องดูโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นนส3หรือสค1หรือนส3กให้รู้ว่าเป็นต้นฉบับเอกสารหรือไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หรือมีตราประทับเจ้าพนักงานที่ดินถูกต้องหรือไม่ทางที่ดีให้นำต้นฉบับเอกสารไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับเอกสารจริงๆดูชื่อนามสกุลของคนขายว่าผู้ที่นำมาขายนั้นมีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าและเป็นคนจดทะเบียนสิทธิ์ลำดับสุดท้ายหรือไม่ต่อไปครับดูรูปที่ดินที่ดินที่เราจะซื้อต้องลงไปดูพื้นที่จริงว่าเป็นที่ดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือคางหมูหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมตรงเพื่อให้รู้ว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นตรงกับเอกสารสิทธิ์ดูสาธารณูปโภคนะครับถนนหนทางไฟฟ้าประปาเพื่อให้รู้ว่าที่เราซื้อไปนั้นจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ดูผังเมืองที่ตั้งของที่ดินว่าผังเมืองดังกล่าวนั้นเป็นผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองอุตสาหกรรมหรือเป็นผังเมืองที่มีการที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นหรือสถานศึกษาเพราะเราจะได้ใช้ที่ดินตรงตามวัตถุประสงค์หากเราซื้อที่ดินจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไปซื้อในผังเมืองเกษตรกรรมเราก็ไม่มีโอกาสจะสร้างโรงงานแน่นอนดูภาระผูกพันของที่ดินแปลงดังกล่าวว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นนะครับมีภาระผูกพันเกี่ยวกับจดจำนองกับคนอื่นไว้หรือเปล่าขายฝากกับคนอื่นไว้หรือเปล่าหรือมีภาระจำยอมต้องเป็นทางออกทางเดินของที่ดินแปลงอื่นหรือเปล่าหรือเป็นทางจำเป็นอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ดินเต็มแปลงเนื่องจากต้องเปิดทางให้กับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมอยู่หรือไม่นอกจากนั้นดูแนวเวรคืนของที่ดินดังกล่าวว่าราชการจะมีแนวเวรคืนทำทางหลวงแผ่นดินทำรถไฟฟ้าหรือมีนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นหรือไม่อย่างไรดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนปกติจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่มีการถือครองที่ดินยังไม่เกิน5ปีหรือมีการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ได้มีการครอบครองบ้านและที่ดินไว้ยังไม่เกิน1ปีกรณีดังกล่าวนี้ก็จะมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% มีค่าอากรสแตมป์อีก 0.5% ข้อตกลงเหล่านี้เรื่องค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ต้องตกลงกันว่าใครเป็นคนออกให้ชัดเจนผู้ซื้ออาจจะออกฝ่ายเดียวผู้ขายอาจจะออกฝ่ายเดียวหรือในกรณีตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างออกคนละครึ่งและเขียนไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่าข้อตกลงนั้นบรรลุผลอย่างไรถ้ายังไม่ได้เช็ค5เรื่องนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิฉะนั้นอาจถูกโกงได้
4: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการเนี่ยนะครับเนาะหลังจากที่ไปฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะโอ้โหขณะนี้ดูในสื่อโซเชียลทั้งหลายแหล่นะครับเนาะก็มีข่าวเยอะแยะมากมายเลยที่เกิดขึ้นในรอบวันแต่ละวันนะสรรหาที่จะนำมาเล่านะล่าสุดนะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการจะโละสิทธิ์สวัสดิการบำเหน็จบำนาญรวมถึงค่ารักษาของข้าราชการนั่นเองนะครับเนาะก็อยู่กันที่เขาเรียกว่ากำลังจะนะครับปรับพิจารณาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามา รับราชการก็คือนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเพื่อสวัสดิการนั่นเองนะนอกจากจะได้ตัวเราแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาแล้วก็บุตรนะครับเนาะก็คือครอบคลุมเลยในทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะที่คนมุมาน่าที่จะอ่านหนังสือนะเนื่องจากว่านอกจากตัวเราจะได้แล้วก็จะทำให้คนอื่นๆที่อยู่ภายในครอบครัวเราก็ได้รับสิทธิ์ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็ต้องว่ากันอีกทีนึงละกันนะครับเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะยังไงก็ขอถือว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆนะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ช้าก็เร็วนะครับเนาะอะไรที่มันอยู่ยืนคงกระพันเนี่ยมันก็ต้องมีการโค่นล้มได้สักวันนึงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังไงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดละกันแต่คาดว่านะมันก็คงไม่ปรับกันง่ายๆนะเนื่องจากว่ามันต้องผ่านนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยนะและที่สำคัญนะคนที่สอบเข้ามาแล้วเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ของเก่าถือว่ายังน่าจะต้องได้ใช้สิทธิ์แบบเดิมไปก่อนอาจจะต้องเป็นข้าราชการบรรจุใหม่หรือเปล่านะที่ต้องมีหลักเกณฑ์ใหม่เนาะไม่งั้นคนเก่าคงไม่ยอมหรือเปล่า นะครับเนาะก็ว่ากันไปนะแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะเลยแหละนะที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วกันนะครับเนาะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กองสารนิเทศตำรวจแห่งชาตินะครับเดินหน้านะครับมาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายการพนันออนไลน์นะทั้งระบบนะครับซึ่งโฆษกตำรวจย้ำว่านะครับต้องดำเนินคดีเด็ดขาดถึงกลุ่มผู้เล่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มีคำสั่งขั้นเด็ดขาดให้กวาดล้างขบวนการเว็บพนันออนไลน์อย่างครบวงจรนะไม่ว่าตั้งแต่ผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้บริหารการนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นายทุนผู้รับผลประโยชน์ตลอดจนกลุ่มบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงินนะครับนอกจากนี้การดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการพนันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินนะครับที่ได้จากการกระทำความผิดทั้งหมดเลยนะครับทางนี้โฆษกตำรวจนะครับได้กล่าวเน้นย้ำว่าในส่วนของกลุ่มผู้เล่นการพนันออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานปฏิบัติจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้นนะครับทางนี้ก็เพื่อตัดวงจรผลประโยชน์ของเว็บพนันอย่างเด็ดขาดจึงขอเตือนนะครับท่านผู้ฟังนะครับบุตรหลานหรือว่าใครก็แล้วแต่นะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เลยเพราะว่านอกจากจะเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินจนเกลี้ยงเลยนะครับเนาะยังต้องถูกดำเนินคดีมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสนะครับการลักลอบจัดให้มีการพนันออนไลน์หรือว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งข้อมูลนะครับที่สายด่วน191หรือบ้าน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเนาะลองเข้าไปดูหน้าเว็บละกันนะดูหนังฟังเพลงอะไรนู่นนี่นั่นโอ้โหเด้งมาเต็มเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปริไปลองเลยนะแรกก็อาจจะได้เงินบ้างเพื่อที่จะได้เฮ้ยมันเล่นได้จริงๆนี่นะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราลงถลำลึกไปเรื่อยๆนะทีนี้ล่ะครับนะหมดทั้งตัวหมดทั้งพานหมดทั้งทรัพย์สินเลยนะอย่าไปเล่นโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะการพนันเกี่ยวกับกีฬาหรือว่าฟุตบอลนะครับเนาะหยุดได้หยุดนะครับใครเลิกได้ก็เลิกนะครับหรือว่าอย่าไปริไปลองเลยดูกีฬาดูฟุตบอลให้มันเป็นกีฬานะอย่าไปการพนันขันต่อเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าคนที่เดือดร้อนนะไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่แฟนนู่นนี่นั่นด้วยนะต้องหาเงินมาใช้หนี้อีกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปริลองโดยเด็ดขาดนะครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปฟังเพลงยามค่ำคืนยามดึกๆนะครับก่อนที่จะนอนนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์นะเพิ่งผ่านไปวันแรกสำหรับการทำงานในสัปดาห์เนาะบางท่านก็บอกวันจันทร์อีกแล้วพรุ่งนี้ก็วันอังคารแล้วนะครับเนาะแล้วก็สิ้นเดือนนี้โอ้โหมีวันหยุดยาวเลยนะรู้สึกจะ 4-5 วันรวดเลยนะแต่มันยังมาไม่ถึงก็เอาแค่วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทำงานในห้องแอร์ทำงานกลางแจ้งหรือว่าขับรถขับรายังไงก็ถือว่าเป็นงานที่เราต้องเลี้ยงชีพเรางานคือเงินคือความสุขละกันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่ประกาศรับสมัครประชาสัมพันธ์อาสาพัฒนาหรือว่าอสพ.นะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองเชิญชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับมีใจรักงานพัฒนาชุมชนก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เข้มแข็งร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนนะครับโดยเปิดรับสมัครอาสาพัฒนารุ่นที่78นะครับหรือว่าอสพ.โดยมีค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือนนะครับผู้ที่ประสงค์สมัครสอบสามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองระหว่างวันที่13-17กรกฎาคมนี้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับผมยังไงก็ฝากบอกต่อๆกันไปแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังนะใครที่กำลังมองหางานอยู่นะค่าตอบแทนตั้ง 15,000 บาทเลยนะครับสำหรับรายละเอียดก็ต้องไปดูที่ใบประกาศการรับสมัครละกันนะหรือว่ามาดูที่ได้ที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับผมหมดเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานสพท.ระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันอังคารที่นี่ที่เดิมเลยทางสพท.ระนองวันนี้ลากันไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลโพลที่คะแนนนิยมของรัฐบาลลดลงเร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นรัฐมนตรีสร้างผลงานเพื่อประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นหรือโพลที่ระบุว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลงร้อยละ5ว่ารัฐบาลน้อมรับผลสำรวจดังกล่าวเพื่อ นำมาเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยประเมินสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมทำให้ประชาชนยังไม่ทราบถึงผลงานเชิงบวกในหลายด้านอาทิตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ที่เติบโตขึ้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพตลาดหุ้นไทยที่ยืนเหนือระดับ 1,600 จุดรวมถึงความเชื่อมั่นจากนานาชาติในการสนับสนุนประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและตักเตือนไปยังรัฐมนตรีทุกกระทรวงให้เร่งปรับกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักหากรัฐมนตรีคนใดไม่มีผลงานหรือไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนความเหมาะสมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์โดยทุกแอปพลิเคชันต้องทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการหารือร่วมกับนายสันติปฏิพานรัตน์นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รับจ้างสาธารณะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาวินมอเตอร์ไซค์และการบังคับใช้กฎหมายกับแอปพลิเคชันรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาวินเถื่อนการกำหนดอัตราค่าโดยสารการกวดขันกลุ่มขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะรวมถึงการเร่งรัดดำเนินคดีกับแอปพลิเคชันและคนขับที่มีพฤติกรรมสวมชื่อในระบบ ซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างทำหนังสือประสานกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทั้ง50เขตเตรียมพร้อมเปิดประชุมรับลงทะเบียนผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์เพื่อขยายโอกาสและจัดระเบียบการให้บริการสำหรับกรณีการผ่อนผันให้คนขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะนำรถมาวิ่งผ่านแอปพลิเคชันได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยกรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การตัดแต้มบริษัทแอปพลิเคชันหากพบว่าปล่อยให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตมาขับขี่หรือมีพฤติกรรมรุนแรงคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้มาตรการตัดแต้มได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปพร้อมย้ำทุกหน่วยงานและทุกแอปพลิเคชันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ทีมชาติสเปนพบโปรตุเกสเป็นคู่บิ๊กแมตช์รอบ16ทีมสุดท้าย
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างสเปนพบโปรตุเกสลงสนามเวลา 20:00 นซึ่งถือเป็นบิ๊กแมตช์ของรอบนี้สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเอาชนะออสเตรียมา3ประตูต่อ0โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านทัพฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายเฉือนเอาชนะโครเอเชียมาแบบหืดจับ2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหานักเตะติดโทษแบนหรือได้รับบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดเจอกันในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2และเป็นโปรตุเกสที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3ส่วนการแข่งขันอีกคู่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมเวลา 7:00 น.กุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อจะใช้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ค่ะคำร้องภาษาไทยโดยพันตำรวจโทวันลบกันแสงสีขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจโทนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่3ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองจากคำร้องที่ประพันธ์เอาไว้ก่อนแล้วเพลงนั้นคือเพลงเราเหล่าราบ21คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ชื่อเราเหล่าราบ21เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่45ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2519บรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยนะคะ3เพลงจะเป็นเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามค่ะแต่เป็นคำถามที่อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้นะคะเริ่มด้วยเพลงผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะเพลงที่2จะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันค่อนข้างจะยาวสักนิดนะคะชื่อเพลงนี้สุนทรภรณ์คุณวินัยคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่มีชื่อเป็นคำถามเพลงที่3ก็คือจะทำยังไงคุณเลิศคุณวินัยและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงที่มีชื่อเป็นคำถาม3เพลงผ่านไปแล้วคือผู้หญิงสวยตรงไหนจะเป็นอย่างไรถ้าชายหญิงไม่รักกันแล้วก็ที่เพิ่งจบไปนี้จะทำยังไงชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับว่าผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะเพลงแรกคือเพลงโทษผู้ชายคุณชวลีคุณสุปนีและคุณมัณฑนามูลกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองเพลงที่สองผู้ชายนี่ร้ายนักคุณชวลีช่วงวิกับคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงเพลงนี้คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศนะคะและเพลงที่สามจับปลาสองมือคุณสุปนีคุณชวลีและคุณเลิศร่วมกันขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อสามเพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยโทษผู้ชาย

สวยชาติใครนี่นะเจอเมียละหน้าตึงอุ้ยแก๊กแข็งคึงตึงหน้าเงินเดือนพันกว่าเมียน้อยลอยหน้าเข้าหากระเป๋าล้วงเอาควักเอาจนกระเป๋าเตียนใช่

0: กัน
1: พ่อคนนี้แมวกันบอกกันครั้งเร็วไว
0: เดี๋ยวพูดกันดีๆ
1: จะบอกมันสิเลือกไว
0: ก็บอกให้รู้ความในให้แจ่มใสบ้างสิ
1: เรียกทำงานทำไวทำร้อนแค่ได้ก็ได้ถ้ารักคนใดว่ามาจะบอกกันมาทันที
0: ให้เลือกผู้ครองพอเพียงใจมิลำเอียงตรงดีคนนั้นคนนี้สวยดีคนที่หวังปอง
1: แต่จะปองคนใดคนยากคนใจยินยอม
0: ถ้าผู้ฟ้องประนอมพี่ก็พร้อมจะเลือกครองเลี้ยวดูเธอให้ตามรูปมือของนางตั้งทองเอาเอาละคนละองที่เลือกผู้ฟ้องนี่แหละ
2: เพลงชุดที่3จากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์กันเลยค่ะเพลงแรกรักไม่เป็นสุนทรภรณ์กับคุณชาวลีขับร้องนะคะเพลงที่สองชรอยบุญเป็นเสียงของคุณวินัยและคุณชาวลีค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจำมอนใส่ทำนองและเพลงที่สามสวยจริงรักจริงสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณเลิศขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาและสุนทรภรณ์ค่ะงอนแต่งงามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะต่อได้จันทร์ลับเมฆคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคู่กันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3อำนาจเงินคุณวินัยและคุณสุปณีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองนะคะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่6กรกฎาคมนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์ปี2536ค่ะในคำประกาศเกียรติคุณของกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าครูชาลีเกิดปี2466แต่ในบางที่ก็บอกว่าเกิดปี2465ค่ะและถึงแก่กรรมปี2564ครูชาลีแต่งคำร้องเพลงให้กับครูเอื้อเท่าที่ทราบก็มีอยู่เพลงหนึ่งก็คือเพลงจันจุฟ้าคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องโดยครูเอื้อใส่ทำนองเราจะฟังเพลงนี้กันนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากโลกเดือดทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
5: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาว่าปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อให้ปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมดังนั้นช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือหากพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อนทั้งนี้จากการสำรวจพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ตามกลไกตลาด
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดพบการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันจะไม่ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดภาพรวมปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลงเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าปุริมประสบภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำทีมแรงงานมอบเครื่องมือทำมาหากินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชนเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดกิจกรรมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟรีมอบให้กับแรงงานอิสระพร้อมบริการให้คำปรึกษาและรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบพร้อมเดินหน้านโยบายรัฐบาลในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับนโยบายพัฒนาทักษะ upskill และ reskill เรียนได้งบจบได้งานให้แรงงานเข้าถึงการพัฒนาทักษะและบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อนำบริการภาครัฐสู่ประชาชนรับฟังปัญหาในพื้นที่และผลักดันการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แรงงานและประชาชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันถนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือกายเราคือเสาหลักเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทยพระพันปีจัดทำขึ้นเมื่อปี2566เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักของตำรวจตระเวนชายแดนที่มีต่อชาติและสถาบันและความห่วงใยความมีเมตตาของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อพวกเขาด้วยค่ะผู้แต่งเพลงนี้คือพงพรมสนิทวงณ์ณอยุธยาขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีเพลงชื่อกายเราคือเสาหลัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงกายเราคือเสาหลักขับร้องโดยพันเอกนายแพทย์วิภูกำเนิดดีผลงานของพงษ์พรหมสนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะต่อได้เพลงมโนน้อมคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเพลงนี้จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีโลหิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งท่านก็มีผลงานมากมายทีเดียวท่านได้เขียนไว้ในหนังสือคอนเสิร์ตวันดวลเพลงว่าเริ่มต้นในความเป็นนักร้องนั้นก็มาจากงานประกวดร้องเพลงประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูชาลีเองค่ะครูชาลีได้รางวัลชนะเลิศด้วยกรรมการในตอนนั้นก็คือครูล้วนควันธรรมจบงานคืนนั้นครูล้วนก็ชวนไปที่บ้านแถวแถวโบสถ์พราหมณ์บอกว่าครูจะตั้งวงดนตรีแชมเบอร์มิวสิกมีลูกศิษย์อยู่หลายคนแล้วอย่างเช่นสุรสิทธิ์สัตยวงศ์วิเชียรผู้โชติบุญชั่วหิรัญจสุนทรแล้วก็ชวนให้ครูชาลีไปเป็นหนึ่งในนักร้องของวงแชมเบอร์มิวสิกของท่านด้วยตอนนั้นครูชาลียังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่มักกะสันรุ่นเดียวกับเล็กโตป่านก็เลยทำงานคู่กันไปและในที่สุดก็เป็นนักร้องเต็มตัวจากนั้นก็มาเป็นนักแต่งเพลงฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรกันนะคะก็จะเริ่มได้เพลงท่าฉลอมคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2479ค่ะต่อด้วยเสียงคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเพลงสาวมหาชัยและเพลงที่เกี่ยวเนื่องกันเพลงที่3นี้ก็คือมหาชัยอาลัยท่าฉลอมคุณชรินทร์และคุณรวงทองสองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง3เพลงนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมานกาญจนพลินทร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูชาลีเดิมนั้นชื่อสง่าต่อมาเมื่อเข้าสู่วงการละครและภาพยนตร์ก็เปลี่ยนชื่อจากสง่าอินทรวิจิตรเป็นชาลีค่ะเพราะว่าไปแสดงเป็นตัวนักเรียนในเรือชื่อชาลีในเรื่องเคหะสีแดงนะคะจากนั้นก็เลยใช้ชื่อชาลีอินทรวิจิตรตั้งแต่นั้นมาในยุคนั้นก็มีนักร้องดังๆหลายคนคุณชรินทร์ นันทนครซึ่งถือว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงกังวานแจ่มชัดสูงสุดต่ำสุดได้โดยไม่ต้องอาศัยลูกคอเมื่อฟังคุณชรินทร์ขับร้องครูชาลีก็เลยบอกว่าจะเลิกร้องเพลงละหันมาแต่งเพลงดีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชรินทร์ นันทนครจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่อเมริกาก็บอกว่าอยากจะมีเพลงไปร้องให้คนไทยที่อเมริการ้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงวงศาคณาญาติคิดถึงคนที่เคยรักครูชาลีก็แต่งเพลงให้ชื่อว่าไกลบ้านโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้คุณชรินทร์นำไปร้องที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าถ้าร้องแล้วเขาไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ถือว่าเขาเป็นคนอเมริกันไปแล้วมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งครูชาลีเสนอตัวแต่งเพลงให้ก่อนที่คุณสุเทพจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเพื่อฝากไว้ให้คนที่อยู่เมืองไทยคิดถึงและก็บอกอีกว่าเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาของแฟนๆนี่ก็คือเพลงรักอย่ารู้คลายทำนองก็เป็นของครูสมานกาญจนพลินเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราฟังไกลบ้านรักอย่ารู้คลายและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะชื่อเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่แต่งทำนองให้ครูชาลีก็มักจะเป็นครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเข้าใจว่าจะรู้ทางกันแต่ท่านก็ยังมีผู้แต่งทำนองให้นอกเหนือจากครูสมานด้วยอย่างเช่นอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะมีเพลงซอสวาดโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงหยาดรุ้งโดยคุณชรินันท์ธนครศิลปินแห่งชาติสองเพลงนี้ครูชาลีแต่งคำร้องนะคะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงเพลงที่สามทะเลไม่เคยหลับคณะ The Impossible ขับร้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องสวนสนครูชาลีอินทรวิจิตแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติสามเพลงในช่วงนี้นะคะ

วันนี้เราก็ฟังเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านชุดต่อไปอยากจะให้ท่านฟังเพลงน้ำเซาะทรายครูชาลีอินทรวิจิตรแต่งคำร้องทำนองโดยคุณจำรัดเสวตาภรณ์และคุณจำรัดก็ขอร้องด้วยตัวเองด้วยคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ฟังเรามาฝึกปฏิบัติธรรมกันเรามาฝึกทำจิตใจให้มีความสงบให้เข้าถึงความสุขที่อยู่ในภายในรายการธรรมารบรุณช่วงของจิตตวิเวกทุกวันการเรามาเริ่มทำจิตให้สงบกันไปด้วยกันด้วยวิธีการเจริญอานาปานสติเรามาหาที่สงบกันสักหน่อยหนึ่งทำความสงบทางจิตทำจิตให้มีปัญญาทำจิตให้มีกำลังบางครั้งบางคราวเราจะได้อะไรบางอย่างสิ่งใดมาก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเสียบางอย่างสิ่งใดไปดังพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ดังนี้ว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิกุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังติโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังแปลว่าถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ควรสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์เราจะให้ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในที่เป็นความสุขอันละเอียดอันลึกซึ้งอันระงับเป็นความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานก็จำเป็นที่จะต้องไม่ไปขวนขวายเอาความสุขที่จะเกิดจากทางกามความสุขที่เกิดจากเครื่องล่อที่ต้องใช้เสียงมาล่อผ่านทางหูใช้กลิ่นใช้รสมาล่อผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็คือสละมันออกนั่นเองสละสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนนักลงทุนทุ่มฝังพ่อค้าที่มีปัญญาเขาก็เสียเงินเพื่อที่จะซื้อของแต่รู้นะว่าอันนี้มันจะขายได้ที่อื่นราคาสูงก็ยอมสละเงินสดที่ตนเองมีสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าหวังเวลาที่นำไปขายต่างเมืองแล้วมันจะกำไรขึ้น2 เท่า 3 เท่าคุณซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านี้ราคานี้เราเสียเงินนะแต่สิ่งที่ได้มานั้นคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าในเวลาต่อไปหรือเขาซื้อที่แปลงนี้ก็หวังว่าจะได้ขายในโอกาสต่อไปที่มันมีราคาสูงกว่าเหมือนกันทุกฝั่งเราสละเวลาสักประมาณ60 นาทีเพื่อที่เราหวังว่าเราจะได้ความสุขในภายในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเวลา60 นาทีนี้แทนที่เราจะไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไม่เราสละออกเสียสละไม่ใช่สละทิ้งนะทุกฝั่งแต่สละเพื่อว่าจะเอาความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่าเหนือกว่าเลิศกว่าประณีตกว่าเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติไว้ทุกฝั่งคนเราจะมามีปัญญาจะมารู้ถึงใกล้กรวนว่าสิ่งนี้ดีควรลงทุนควรจ่ายควรซื้อเพราะมีค่ามากกว่าส่วนสิ่งที่มีค่าน้อยอันนี้เราควรสละออกเสียควรกำจัดควรละควรทิ้งจะมาคิดอย่างนี้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาต้องเริ่มจากสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ก่อนดูฟังอย่าให้มันเพลินไปตามสิ่งที่มีค่าน้อยมีโทษมากเริ่มต้นโดยการมาเจริญอานาปานสติตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเรามาฝึกเจริญอานาปานสติทำจิตให้มีความสงบ
แล้วใช้อานาปานสติทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นสังเกตดูลมหายใจของเราท่านผู้ฟังฝึกทำกันไปพร้อมๆกันดูที่ลมเฮ้ยดูที่ลมมันสู้ดูหนังดูละครดูทีวีไม่ได้ก็อันนั้นก็สุขอยู่เล่นอยู่พอใจน่าสนใจเป็นที่รักที่ใคร่แน่นอนความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูใช่ไหมล่ะมันน่าเพลิดเพลินไงเพลิดเพลินนั่นแหละทุกฝั่งมันตรงกันข้ามกันกับสติมีความเพลินอยู่ตรงไหนสติก็อ่อนกำลังลงตรงนั้นความเพลินยิ่งมีอำนาจมีกำลังมีความเพลิดเพลินมากเท่าไหร่ความหลงลืมความเผลอสติความระลึกไม่ได้มันก็ยิ่งมีมากขึ้นก็มันนึกไม่ออกไงเลินไปแล้วก็เลยไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญเอาไหมตอนนี้มาเตือนกันนี่นี่คุณก็มาเรียกก็มาเตือนเนี่ยมันหลุดออกจากภวังค์นะคือเลินไปตามความสุขทางตาทางหูหลุดออกตั้งสติไว้สูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนั้นนะมันตำแหน่งไหนก็ลมมันเข้าตรงไหนเล่าเข้าหูที่ไหนลมมันก็ต้องเข้าตรงโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานี่แหละตั้งฝั่งสังเกตมาที่ตรงนี้จะไปสังเกตที่ลิ้นจะไปสังเกตที่ตาไม่ใช่จดจ่อสังเกตการสังเกตดูนี่นั่นแหละมันคือสติแต่นี่จะไปสังเกตดูความสุขตรงนั้นความสุขตรงนี้ข้างนอกไม่เอาเริ่มขึ้นในกายเริ่มขึ้นจากในภายในของเราป้าแน่นอนมันไม่เห็นจมูกหรอกเพราะมันมองมันเลยไปเลยตาก็ไม่เห็นหูด้วยเพราะมันอยู่ข้างๆกันแต่จะสังเกตได้ไม่ได้ใช้ตานะใช้ความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้อะไรมารู้สึกจิตเราเนี่ยแหละมารู้สึกจิตเรามารู้สึกทำหน้าที่ในการรับรู้ความระลึกได้ตรงนี้ล่ะจิตคือผู้ที่ไประลึกได้ความระลึกได้ระลึกถึงลมสังเกตดูลมความสังเกตได้ความระลึกได้นั้นคือสติตั้งขึ้นไว้ท่านผู้ฟังตั้งสติขึ้นไว้คือระลึกถึงลมหายใจได้พอหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งลมให้สั้นให้ยาวให้เร็วให้ช้าให้จีให้ห่างให้ร้อนให้เย็นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติให้เป็นธรรมดาธรรมดาของมันไปบางคนก็ลมหายใจสั้นยาวเร็วช้าไม่เท่ากันเราให้จดจ่ออยู่กับลมไม่แต่งลมไม่บังคับลมรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเวลาเรามาระลึกถึงลมรู้อยู่ที่เดียวอย่างนี้ตั้งบ้างมีสติแล้วสติอยู่ตรงไหนสติไม่ใช่ลมนะเคลียร์กันตั้งแต่แรกก่อนเลยสติก็ไม่ใช่จิตด้วยสติไม่ใช่ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหรือลมหายใจนั้นคือสติไม่ใช่แต่อาการที่จิตของเรามานึกถึงลมหายใจได้นี่ต่างหากความนึกนี่มันต้องเคลื่อนมาจากที่ที่มันเพลินไปจนจิตมักจะมีการคล้อยไปตามเรื่องที่ไปตรีตรึกคิดนึกถ้ามันไปตรีตรึกเรื่องของเสียงผ่านทางหูจิตมันก็คล้อยไปงั้นถ้าจิตมันไปตรีตรึกเรื่องของกลิ่นผ่านทางจมูกเรื่องของธรรมารมณ์ผ่านทางใจมันก็คล้อยไปทางนั้นทางนั้นจิตมันมักจะไปอย่างนี้แต่ให้จิตเราตอนนี้มาระลึกถึงนึกถึงลม
ที่มันเคลื่อนจากการที่จะเพลินไปมานึกถึงลมได้นี่ลักษณะแบบนี้การระลึกได้นี่คือสติไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตไม่ใช่การรับรู้เพราะการรับรู้คือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งแยกกันให้ดีสังเกตดูให้ชัดเจนเวลาเรามาระลึกถึงลมในความที่จิตมันจะไปเผลอเปลินสิ่งอื่นจะลดลงก็ดูสิว่าเรานึกถึงลมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงหรอบางคนได้ยินเสียงก็ยังได้ยินกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าลืมตาแล้วจะไม่เห็นรูปหรอเราก็เห็นสิเพราะว่าลืมตาก็เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆถ้ามีคนผายลมมีคนทำอาหารมีคนไออยู่ข้างๆเฮ้ยเราก็ได้กลิ่นด้วยนะจมูกมันเปิดอยู่ตลอดเวลารับรู้ได้ในขณะที่รู้ลมนั่นแหละเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็ไม่ใช่สติอีกเหมือนกันการรับรู้คือวิญญาณตามช่องทางต่างๆมีได้ขณะที่ตนฟังมารู้ลมมีความคิดไหมล่ะความคิดคือธรรมารมมันมีบางครั้งถ้ามันมีมามันก็มาเสียงภาพไม่ต่างกันท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจับสัตว์หกชนิดมาผูกไว้ด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนั้นมาผูกไว้ที่เสาแน่นอนว่าสัตว์หกชนิดมีนกซึ่งมีที่หากินคือบนฟ้าบินขึ้นได้มีสุนัขบ้านแน่นอนว่าที่หากินของมันคือในหมู่บ้านถ้าเจ้าของเรียกมันเนี่ยมันก็ไปเลยส่วนตัวที่สามนั้นเอาสุนัขจิ้งจอกที่จมูกมันดีเวลามันได้กลิ่นซากศพอะไรอยู่ไกลๆมันก็จะไปทันทีมันไม่รีมาอยู่รอบตรงนี้อยู่นิ่งๆนี่หรือถ้าเราเอาจระเข้นี่ลิ้นมันสั้นนิดเดียวโยนอะไรไปให้มันงับหมดเลยที่หากินมันอยู่ในน้ำหรือถ้าเราเอางูงูนี่มันเลื้อยไปด้วยอกเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปตรงมันต้องเยื้องไปเยื้องมามันถึงจะไปมันจะมีความปลอดภัยได้มันก็ชอบจะเข้าไปในรูที่อยู่ตามโคนจอมปลวกงูมันไปจอมปลวกที่หากินที่อยู่ของมันส่วนลิงล่ะเอาลิงมาปลูกไว้ลิงมันจะอยู่ที่ไหนมันก็ต้องอยู่ในป่าชอบหนตัวไปมาสัตว์หกชนิดมันจะไม่ได้มาอยู่ที่เสามันจะไม่ได้มาอยู่นิ่งมันก็จะต้องไปที่เที่ยวที่หากินของมันแต่มันติดเชือกอยู่ผูกด้วยเชือกที่มัดอยู่กับเสาอีกต่อหนึ่งเวลาถูกผูกไว้งี้มันจะดึงไปเช่นเดียวกันตัวเราตัมบูฟังถูกผูกเอาไว้ด้วยอำนาจของกรรมในสิ่งแวดล้อมที่มีตาเห็นภาพแบบนี้ที่มีหูจมูกลิ้นกายและใจได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสโผฏฐัพพะมีความคิดนึกมีไอเดียมีธรรมารมณ์แบบนี้เราถูกผูกอยู่ถูกล็อกอยู่ด้วยอำนาจของกรรมท่านผู้ฟังเราถูกล็อกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ถูกล็อกอยู่ในร่างกายของเขาแบบนั้นถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความแตกต่างกันไปที่ถูกล็อกอยู่นี่เพราะด้วยอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดคนเราทั้งหลายอยู่ในภพอยู่ในสภาวะแบบนี้ทีนี้พอสภาวะแบบนี้มันล็อกเราไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันจบละเช่นบางคนตายเกิดอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือหมดอายุขัยบ้างตายแล้วร่างกายนี้ล็อกให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็แตกกันไปในจังหวะที่มันแตกกันไปมันจะเชื่อมล้อมรวมกันใหม่ไหมคือแตกแล้วส่วนที่เป็นดินก็ไปทางดินส่วนที่เป็นน้ำก็ไปทางน้ำใช่ไหมล่ะส่วนที่เป็นน้ำมันก็แตกสลายไปเหมือนกันคำถามคือมันจะมารวมกันอีกได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นไปได้ถ้าบอกว่ามันมีเหตุให้มารวมกันของเจ้านามแล้วรูปต่างๆเหล่านี้
เราก็ถ้าส่วนที่เป็นนามมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นใหม่ได้มันก็ต้องมีที่ที่เป็นรูปให้มันเกิดละให้มันก้าวลงทีนี้มันจะไปเกิดไปก้าวลงมันจะรวมกับอะไรก็ตามอำนาจของกรรมต่อไปอีกเวลามันไปรวมกันมันอาจจะไปรวมกันตามเหตุปัจจัยเกิดในครรภ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือผุดเกิดขึ้นเป็นสัตว์นรกหรือผุดเกิดขึ้นเป็นเทวดาหรือถ้ามันไม่มีเหตุให้มันมารวมกันนะหมดกรรมแล้วก็หายไปดับไปเป็นลักษณะของพระอรหันต์ไปอันนี้คือร่างกายของเรานี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้มีภพมีสภาวะอย่างนี้เห็นภาพอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้ผูกกันอยู่ไว้มีลักษณะความเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือในภพของเราเป็นอย่างนี้เสียงก็ได้ยินบานทางหูอย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เราเพลินไปได้หมดเพลินไปตามธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเพลินไปตามเสียงผ่านทางหูได้หมดในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ว่าโอเคที่เพลินไปได้มันก็สุขอยู่มันก็ดีอยู่มันก็ให้ความสุขความพอใจความยินดีแก่เราได้แต่ปัญหาของมันก็มีทุกสิ่งนะมีคุณมีโทษมีประโยชน์มีอันตรายทั้งหมดน้อยมากไม่เท่ากันในที่นี้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะและเราดันไปใช้สิ่งที่มีโทษมากมีอันตรายมากแต่เห็นประโยชน์ที่มันน้อยนิดหนึ่งคิดว่ามันมากแต่ที่โทษมากๆเนี่ยดันไม่เห็นที่ว่ามีคุณนิดหน่อยเห็นดันเป็นมากแต่ที่มีอันตรายมากๆดันไม่เห็นคือมันก็เปลินไปไงมันเลยไม่เห็นจึงต้องรู้จักแยกแยะจึงต้องรู้จักที่ว่าไอ้คนนี้เขารู้ข้อมูลดีกว่าเราเราก็ต้องฟังเราก็ต้องรับคำแนะนำเขามาดูนะท่านจึงแบ่งแยกเอาไว้อ๋ออันนี้โทษมากโทษน้อยอันนี้คุณน้อยคุณมากต้องรู้จักแยกแยะตรงนี้การแยกแยะตรงนี้การจะแยกแยะได้คนอื่นบอกเนี่ยมันก็ส่วนนึงแต่ว่าที่เขาบอกแล้วเราจะเห็นได้ไหมที่จะแยกแยะได้เห็นได้ตามที่เขาบอกเนี่ยมันต้องมีสติต้องมีสติสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงอนุสติจะให้สติตามมาได้ต้องมีอนุสติสติคือความระลึกได้เป็นธรรมะหมวดแรกเลยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าท่านนึกถึงระลึกถึงแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้ไปบอกสอนใครว่าธรรมะอะไรเป็นยังไงโอ้จะไปบอกไปสอนก็นึกท้อใจด้วยซ้ำว่าเขาจะรู้ตามได้ไหมแม้มันเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อยโอ้ยทำยังไงเขาถึงจะรู้ตามได้นึกถึงสตินี่ก่อนเลยสติคือความระลึกได้ต้องสอนให้คนมีสติซะก่อนสติแล้วมันจึงจะค่อยเห็นตามธรรมะสิ่งอื่นต่างๆค่อยเป็นไปวันนี้ตอนนี้เอาสติกันซะก่อนให้สติมีได้จึงคิดวิธีการทั้งหมด10อย่างก็เรียกว่าอนุสติจริงๆแล้วสติเนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะทุกฝั่งนะเช่นบางทีเราขับรถไปธรรมดาอยู่เอ้านึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหาคนนี้เฮ้ยไอ้ที่นึกขึ้นได้เลยนะต้องโทรหาคนนั้นน่ะนั่นแหละคือสติหรือเอ๊ะฉันเอากุญแจไว้ตรงไหนนะเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะอ๋อไว้ตรงนั้นนึกขึ้นได้นั่นน่ะคือสติเฮ้ยฉันเก็บเป็นตางฉันไว้ตรงไหนนะมีตั้งสองอันสามอันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงหัวเรานี่นะโอ้ยเก็บไว้ตรงหน้าผากนึกขึ้นได้นี่คือสติสติคือความระลึกได้นี่คือจากที่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ล่ะแต่มันนึกถึงอีกอย่างหนึ่งได้นะในความที่นึกได้ระลึกได้นั้นน่ะคือสติไงแต่เราไม่ได้เอาสติทั่วไปนะเพราะว่าสติทั่วไปบางทีมันเป็นมิจฉาสติได้มิจฉาสติตรงไหนก็ตรงใจว่าจะเป็นระลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นประโยช
มีคุณมากมีโทษน้อยมีอันตรายน้อยดันไประลึกนึกถึงเรื่องที่มันมีประโยชน์น้อยมีโทษมากมีสุขน้อยมีทุกข์มากถ้าดันไประลึกถึงเรื่องแบบนั้นมีอันตรายสูงก็เป็นมิจฉาสติดูดิวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อไหร่จะเลิกงานเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะไปไหนคุณนึกเรื่องนี้ได้ตอนไหนก็กำลังทำงานที่ว่าฉันทำอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเบื่อจะตายอยู่แล้วอย่างนี้ไงทำงานงกอยู่แต่ว่าก็นั่นไปนึกถึงว่าฉันจะกินอะไรฉันจะไปที่ไหนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปกับใครให้ระลึกถึงเรื่องการเนี่ยมันเป็นมิจฉาสตินะในขณะที่ว่าคุณทำงานอยู่แต่มันเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยนั้นไปนึกถึงเรื่องอื่นนี่ไม่ถูกท่านจึงสอนอนุสติไว้10อย่างหนึ่งในอย่างที่เราเลือกมาทำกันในที่นี้คืออานาปานสติแทนที่จะระลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตอนนี้เรามานึกถึงลมไงนึกถึงลมกับรู้ลมมันต่างกันอยู่นิดหน่อยนะรู้นี่ก็คือว่ามีวิญญาณใช่ไหมมีการรับรู้ไม่ต่างอะไรกันกับเรารับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกรับรู้ความคิดผ่านทางใจเราได้ยินเสียงเนี่ยมันก็เป็นการรับรู้เสียงผ่านทางหูเอาถ้าคุณมารู้ลมมันก็เป็นการสัมผัสนะสัมผัสเป็นผลทัพผ้าของเนื้อเยื่ออะไรที่มันละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมูกนั้นเรามารับรู้นั้นนั่นคือวิญญาณนะไม่ใช่สติบางคนจะเพลินไปกับลมหายใจเพลินไปกับปัจจุบันก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราทำงานไปเนี่ยเราไม่มีสติอยู่ในปัจจุบันทำงานจดจ่อไปเนี่ยมันก็เพลินอยู่ในสมาธิได้เพลินในปัจจุบันได้ไม่เดี๋ยวเป็นงงนะตอนนี้เราตั้งสติขึ้นรู้ลมไม่ตามลมรู้ลมไม่ตามลมจังหวะไหนจังหวะที่เราก็รับรู้สิ่งอื่นด้วยเนี่ยมันเริ่มเข้าตาแล้วได้ยินเสียงผ่านทางหูด้วยแต่ไม่ลืมลมนี่ตรงนี้จึงจะเริ่มเป็นสติรับรู้กลิ่นผ่านทางจมูกด้วยแต่ไม่ลืมลมมีความคิดนึกต่างๆอยู่ในช่องทางใจด้วยแต่ไม่ลืมลมไงความไม่ลืมนี่มันคือสติก็คือรู้ไปด้วยกันป่ะใช่ที่ว่าจะไปตรงเสียงไปตรงกลิ่นไปตรงภาพ 100% มันจะเบาบางลงมันจะมีสัดส่วนที่เราต้องมานึกถึงลมอยู่ด้วยสัดส่วนตรงนี้แหละระวังมันคือสติคือความไม่ลืมลมสติลมและจิตให้อยู่ด้วยกันจะรับรู้สิ่งใดๆก็ธรรมดามันจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวด้วยระวังแยกแยะให้เราเห็นว่าวิญญาณการรับรู้เสียงภาพก็ส่วนหนึ่งลมหายใจก็ส่วนหนึ่งสตินี่จะเป็นตัวแยกแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกจากกันทั้งหมดเราตั้งสติไว้ความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงภาพนั้นความคิดนั้นจะเบาบางลงหมายความว่าเราก็จะไม่มีอคตินะอคติมันจะลดลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเพลินไปพอใจไปยินดีไปจิตเรานั้นมักจะมีแนวโน้มที่จะเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่คุณเห็นแต่ข้อดีของมันมากขึ้นเห็นข้อเสียเห็นโทษเห็นอันตรายของมันน้อยลงนี่คือลักษณะที่เราเพลินไปแล้วใช่ไหมให้โทษของมันจริงๆมันอาจจะมีมากอาจจะมีอันตรายสูงแต่ว่าถ้าเราเห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์โทษเหล่านั้นมันกลายเป็นนิสเดียวมองเห็นไม่รอบด้านแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ยังไม่รู้จักคุณยังไม่เข้าใจถึงความดีคือมันดีมากแต่ว่าเราไม่เห็นนะนิสเดียวเราก็รู้นิดหน่อยตามที่เคยได้ยินมาคุณหนึ่งก็บอกมาพอไม่ได้ประโยชน์จากมันสัดส่วนโทษมันก็เลยมากจะเห็นตามได้สติแยกแยะใช่ไหมแยกแยะรู้จักถูกรู้จักผิดแล้วรู้จักที่จะไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินไปแล้วตรงนี้แหละท่านผู้ฟังให้เรามาใกล้กรวนพิจารณาใกล้กรวนพิจารณา
การเกรงกลัวการพิจารณาก็คือหมายถึงการคิดเอานั่นแหละพอเราตั้งสติเอาไว้ความเพลินลดลงจิตเรามาอยู่กับลมเวลาเราตั้งสติขึ้นคือจิตของเรามาสอดส่องอยู่กับลมหายใจจิตของเราสอดส่องสนใจใส่ใจไปตรงไหนจิตเราก็จะคล้อยเคลื่อนไปทางนั้นถูกไหมล่ะเพราะว่าเราพยายามให้จิตเราไปทางลมมันก็คล้อยไปทางนั้นไงใส่ใจไปนั้นมันก็เพ่งไปตรงนั้นมันก็ไปตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลของมันอะสมเหตุสมผลที่เป็น common sense จิตเราคล้อยเคลื่อนจดจ่อตรึกตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็มีพลังสติก็มีกำลังตามกระบวนการของอานาปานสติขึ้นมาสิ่งอื่นที่ว่าจะให้จิตเปลินไปนั้นจะอ่อนกำลังทำไมอ่ะก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไปสิ่งไหนไม่ได้ตรึกตรึกไปในเรื่องใดพอไม่สนใจแล้วจิตมันก็ไม่คล้อยไม่เคลื่อนไม่ไปทางนั้นไงเอาจิตมันไม่ไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็อ่อนกำลังก็คอมมอนเซนส์ถูกปะก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกำลังเนี่ยที่ว่าเราจะให้กับสิ่งไหนตามแต่ที่จิตเราจะจดจ่อไปเคลื่อนไปไม่ได้บังคับนะเพราะถ้าเราพยายามบังคับเราจะปวดหัวบังคับลมหายใจก็ตามบังคับความคิดก็ตามไม่แต่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมดาให้ทำอย่างสบายสบายทำอย่างสบายสบายเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ตามกระบวนการนี้แน่นอนว่ามันต้องมีการน้อมมีการควบคุมก็ไม่ใช่ถึงกับว่าปล่อยปละละเลยไปเลยนะปล่อยเลยตามเลยเนี่ยมันก็ไม่ถูกจะบังคับกูเข็นตดจอบีบคั้นก็ไม่ได้ให้เป็นธรรมชาติมีการควบคุมพอประมาณพอประมาณพอประมาณนั่นแหละมันคือทางสายกลางทางสายกลางปรารภความเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือเอาข้างย่อนต่อข้างเคร่งเราตึงๆหน่อยตึงๆนี่คือทางสายกลางแบบตึงๆหมายถึงปรารภความเพียรนะไม่ใช่ตัวตึงไม่ใช่ตัวปัญหาเราปรารภความเพียรอยู่ไม่ย่อหย่อนปล่อยปละละเลยแต่ไม่บังคับเขาเรียกว่าเป็นการควบคุมในหมายถึงสติให้รู้อยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือที่ในโพรงจมูกเราพอจิตเรามีสติความเพลินความเผลอลดลงจิตของเรานั้นจะมีความสงบระงับลงเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมดาเลยสิ่งที่เป็นความระงับเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นความสงบระงับปรากฏขึ้นจากการที่สิ่งอะไรความฟุ้งซ่านความเพลินความอะไรต่างมันระงับลงอันนี้มันเป็นคนละอย่างกันนะคนละอย่างนี่หมายถึงว่าเป็นเหรียญสองด้านของอันเดียวกันไงไอ้ตัวนี้มันหายไปดับไปสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นแทนความระงับจึงปรากฏขึ้นแทนจากความที่ฟุ้งซ่านเปลินระงับลงความสงบเนี่ยความระงับเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏโดยอัตโนมัติเวลาเรากำจัดสิ่งอะไรที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมความดีมันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าพอเอาของไม่ดีเอาของสกปรกเอาของเน่าออกไปสิ่งดีๆมันปรากฏขึ้นทันทีเลยพอเราตั้งสติเอาไว้ได้สมาธิมันจะตามมาเลยไงบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่ท่านว่าไว้พอเราตั้งสติไว้ได้สมาธิมันจึงจะตามมาในตอนที่เราฝึกตั้งสติขึ้นเนี่ยยังไม่มีสมาธิหรอกนั่นแหละมันจึงเป็นปราการด่านแรกที่ว่าคนยังไม่มีสมาธิยังไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังจะเอาสมาธิให้เขายังจะเอาปัญญาให้เขาคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะมีสมาธิได้ไงโอ้ยมันไม่เห็นหรอกคนไม่มีปัญญาจะไปมีปัญญาได้ไงโอ้ยไม่รู้หรอกเอางั้นไอ้ตรงที่มันไม่รู้จะทำยังไงจะค่อยเคลื่อนมาตรงที่รู้ได้
สติเงี่ยดันหวังสตินี่เกิดตรงที่เราไม่รู้ได้สตินี่เกิดตรงที่เราฟุ้งซ่านได้สติเกิดตรงที่เราง่วงนอนได้สติเกิดตรงที่เราโกรธได้รู้ตัวก่อนละแค่นั้นแหละรู้ตัวว่าโกรธแล้วรู้ตัวว่าง่วงแล้วรู้ตัวว่าฟุ้งซ่านแล้วให้ตรงรู้ตัวได้แล้วนั่นน่ะมันเริ่มแยกแยะทันทีอ้าวฉันโกรธละฉันง่วงละรู้ตัวละรู้ตัวแล้วยังละไม่ได้นะรู้ตัวก่อนแล้วนั่นคือระลึกได้แล้วไงว่าตัวเองมีอะไรอยู่ระลึกได้ความระลึกได้แล้วนั่นคือสติเพิ่มกำลังมันก็ไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปเพิ่มกำลังสติเข้าไปอ้าวมันไม่รู้ลมหายใจรู้ลมหายใจให้สติมีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเหมือนกับเสาเนี่ยแหละเป็นเสาเกินเป็นเสาหลักตั้งขึ้นไว้ผูกสัตว์หกชนิดแน่นอนมันมีแรงดึงก็ดึงไปดึงไปแต่ว่าเชือกไม่ขาดนะเสาไม่ล้มนะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มงูมาดิจระเข้มาดินกมาดิเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มเราไม่ลืมล้มมันจะอ่อนแรงลงเราไม่ตรีตรึกไม่คล้อยเคลื่อนจิตไม่นึกถึงไปในสิ่งไหนสิ่งนั้นจะต้องอ่อนกำลังเรามาตรีตรึกอยู่กับลมไม่บังคับไม่ต้องเกรงแต่ทำอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นก็มีพลังขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นมานี่มันตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะวะพอเราละสิ่งดีเลิฟเลินใช่อยู่มันให้ความสุขพอประมาณเราจะได้สติมาสติจะมาทันทีสตินั่นคือความสุขที่ดีกว่ายิ่งกว่ามีคุณมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะสติเนี่ยโทษก็มันมีอยู่คือมันไม่เที่ยงไงแหมถ้าบอกว่ามันจะแบบเป็นก้อนๆให้กันได้ทุกคนทุกคนแล้วก็จัดกันไปคนละก้อนสองก้อนเนี่ยโอ้ยมันก็ดีสิแต่มันไม่ได้ให้ได้แบบนั้นตอนที่มันมีมาบางทีมันก็เสื่อมไปด้วยที่มีอยู่บางทีก็อ่อนกำลังได้บางทีก็เจริญได้โอเคไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแบบนี้มันจะไม่มีโทษมันก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้โทษแบบนี้โอเคพอรับได้มันน้อยประโยชน์มันสูงนะอันไหนโทษน้อยประโยชน์มากนั่นคือดีกว่าอันไหนมีคุณมากมีโทษน้อยนั่นคือประเสริฐกว่าสตินี่จึงประเสริฐเป็นของดีเราละความเพลินความเผลอให้สุขเราได้ไหมได้สิฟังดนตรีบ้างดูละครดูลำโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดูซีรีส์แล้วซีรีส์จีนนี่โอ้ดีนะบางเรื่องดีกว่าซีรีส์เกาหลีอีกโอ้โอ้โอ้นั่นเพลินไปความเพลินมีความสุขไหมมีเหมือนดู Facebook ดูโซเชียลดู YouTube อะไรไปเงี้ยให้ความสุขไหมให้อยู่โทษล่ะมีไหมโอ้เสียเวลาแล้วบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่บางคนดูซีรีส์รวดเดียว12ชั่วโมงบางคนดู Facebook YouTube คิดว่าจะมาทำงานหาข้อมูลนั่นนี่เอาฟาดไปชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งค่อนวันบางทีแล้วบางทีนะมันนำโทษมามากกว่านั้นอีกเรื่องต่อไปเถียงกับผู้คนเป็นเรื่องราวดราม่าหนักเข้าหนักเข้านี่ทำให้ผิดศีลได้นะโดยความที่ว่าเผลอเพลินไปแล้วไม่เห็นอันตรายของสิ่งใดๆมันทำให้ผิดศีลไปแล้วโอ้ยิ่งตกไกลเลยนำโทษมาให้ได้มากคุณมีนิดหน่อยอะไรที่มีประโยชน์น้อยเปรียบเทียบกับอันตรายของมันสูงต้องติดเรดแฟลกเอาไว้ระวังอย่าเข้าไปใกล้มีอันตรายมากเราไม่เอาอันนั้นสละทิ้งเสียท่านจะบอกว่าสละสุขพอประมาณออกเสียให้มาหาสุขอันที่มันจะไพบูลย์คำว่าไพบูลย์เนี่ยคือเต็มเปี่ยมขึ้น
มาจากกมาปูนะอย่างชื่อของข้าพเจ้านี้ฉายาทางพระสงฆ์พระอุปัชฌาย์ตั้งให้ตอนบวชอภิปุณโณมาจากคำว่าปูนะแปลว่าเต็มอภิก็คือยิ่งเต็มแล้วยังเต็มอีกเหมือนทะเลมันลึกแล้วมันยังมีที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกอันนี้คิดว่าสุดแล้วเนี่ยมันยังมีอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกดีขึ้นไปอีกยังมีไปบุญมันคือจึงยิ่งขึ้นไปละเอียดลงไปสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่ามันมีเราเอาสุขตรงนี้ต่อไปกว่านี้มันก็มีอีกนะสละสุขพอประมาณเพื่อเอาสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นละเอียดยิ่งขึ้นไอ้ที่ว่าเราได้มาแล้วนั่นน่ะบางทีมันจะมีโทษอยู่ที่เรายังไม่เห็นเราก็ค่อยสละมันเมื่อเราเห็นไปเอาสิ่งที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าต่อไปมีอีกลักษณะแบบนี้มันจึงเป็นการพัฒนาไงระวังเป็นการพัฒนาพัฒนาภาษาอังกฤษก็ว่า development คือการพัฒนาคือเป็นการภาวนานั่นเองพัฒนาคือภาวนาความหมายเดียวกันภาวนามาจากคำว่าภาวิตาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขาก็จะแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญคือแปลเป็นภาษาไทยอีกมันคือการพัฒนาเรามีการพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนก็ทำซอฟต์แวร์นี่แหละจากเวอร์ชันหนึ่งก็ไปเวอร์ชัน2จากเวอร์ชัน2ก็ไปเวอร์ชัน 2.5 จากเวอร์ชัน 2.5 ก็ไป 2.7จาก 2.7 ก็ไป 2.8 นี่โอ้ breakthrough คราวนี้ไปเวอร์ชัน4เลยจากเวอร์ชัน 2.8 เอ้าทำไมคุณกระโดดไปเวอร์ชัน4เลยอ่ะโถเรามีเทคโนโลยีใหม่เรามี AI เรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มฟีเจอร์เยอะแยะบูมเลยเวลาเราทำเราทำทีละนิดละนิดเนี่ยนะทุกฝั่งทีละนิดละนิดตั้งสติไว้ทีละน้อยละน้อยดูลมไปทีละลม2ลมนี่แหละแต่ว่ามันถึงจุดที่มันทะลุทะลวงนะเหมือนน้ำสะสมไว้สะสมไว้ทีละหยดละหยดจังหวะที่มันเป็นแม่น้ำขึ้นมานี่เป็นเขื่อนขึ้นมานี่เปิดออกนี่น้ำท่วมเลยนะสติเราสะสมไว้ทีละน้อยละน้อยสมาธิมีขึ้นมีขึ้นนี่พื้นที่ปัญญามันเกิดมันทะลุทะลวงขึ้นมาความเข้าใจในธรรมะบางอย่างจะเกิดขึ้นในที่นี้แน่นอนว่าสมาธิมันมีความสุขแน่นอนว่าไอ้สุขเล็กๆน้อยๆเรากำจัดออกไปเราไม่เอาหรอกอย่างคนเขาซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะใช้ไปใช้ไปก็ขายมอเตอร์ไซค์นี้ไปแล้วก็ซื้อรถกระบะมือสองซื้อรถกระบะมือสองมันยังดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์หนึ่งเอาเหล็กหุ้มกระดูกอะไม่ใช่เอาเนื้อหุ้มเหล็กอะแต่พอเราใช้งานไปใช้งานไปกระบะมือสองเราก็ขายไปซื้อรถเก๋งมือหนึ่งดีกว่าอ่ะซื้อรถเก๋งมือหนึ่งซื้อรถฮุนไดซื้อรถเดวูอ่ะถูกหน่อยหรือตาต้าก็ได้อ่ะอินเดียพอเราใช้ไปใช้ไปกำไรมากขึ้นเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้นคือเอาสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์นะประโยชน์ในการที่จะให้ได้คุณค่าอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งมาในกรณีนี้อ่ะคุณใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับรถส่งของใช้รถกระบะไปส่งของที่มันใหญ่หน่อยไกลหน่อยได้เงินทองมาเปลี่ยนรถได้คราวนี้ซื้อรถยุโรปเลยขายรถเก๋งธรรมดาไปซื้อรถหรูได้ราคาสูงได้นั่นคือทำให้มันละเอียดลงนั่นคือหมายความว่ามีการพัฒนานี่คือการภาวนาเป็นการทำให้เจริญจิตของเราจะมีความเจริญขึ้นมีการพัฒนาขึ้นสติต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังสมาธิก็มีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยท่านฟังศีลก็ต้องมีอยู่ตลอดเส้นทางนี้เลยศีลสติสมาธิปัญญามีปัญญาแล้วมันจะทะลุทะลวงจะไม่ย้อนกลับไปบางทีคุณมีเงินทองค้าขายอะไรต่างๆดีใช่ไหมแต่ถ้าบางครั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือบริหารงานผิดพลาด
คบเพื่อนชั่วถูกหลอกนั่นนี่เอาเห็นว่าขับรถหรูรถยุโรปใช่ไหมก็เหลือแต่มอเตอร์ไซค์คันเดียวเหมือนเดิมกลับไปได้ที่กลับไปได้เนี่ยเพราะว่าเหมือนกันว่าจิตของเราถ้ามันยังไม่ทะลุทะลวงเนี่ยมันยังมีการกลับกําเริบบางทีมันก็ไปยินดีในกามอีกบางทีมันก็ยังไปยินดีเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเคยละได้เคยสละมาได้แล้วจิตของเราเนี่ยบางทีมันเป็นทำยังไงก็อย่าท้อตั้งสติขึ้นใหม่ใช้ปัญญาคราวนี้ใช้ปัญญาตั้งสติขึ้นใช้ปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่เรามีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยและปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจะให้มันมั่นคงยั่งยืนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้สภาวะที่มันมั่นคงยั่งยืนที่เราว่ามันจะเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่คงตัวมันคือความที่มันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราของเราถ้าเราก็ใจตรงจุดนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีเงื่อนไขปัจจัยเสมออย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือสิ่งใดมันเที่ยงแท้มั่นคงอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นลักษณะแบบนี้คือมีสัมมาทิฏฐิแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจว่ามันจะต้องคงที่คงตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นโนมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฟังงี้เข้าท่าให้เกิดปัญญาในการที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นอาศัยเงื่อนไขปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีเงื่อนไขมีปัจจัยของเขาหมดเงื่อนไขนั้นมันอาจจะต้องใช้กำลังมากน้อยอาศัยเหตุปัจจัยไม่เท่ากันตัวอย่างระดับความเอียงไงถ้าเราเอียงนิดหน่อยใส่น้ำลงไปมันก็ไหลไปช้าๆหน่อยแต่ถ้าเราเอียงมากๆมีสโลปสูงสูงมีองศาชันชันใส่น้ำไปโอ้มันไหลเร็วเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันมากน้อยที่มันต่างกันนี้แต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ไม่คงตัวทุกอย่างเลยนะทุกฝั่งสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาฟังได้ด้วยหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเป็นความคิดนึกเป็นกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นกายหรือเป็นใจจับต้องได้หรือเพียงแค่รู้สึกจะภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้เป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นจะมีมาในอดีตปัจจุบันหรือต่อไปในอนาคตทั้งหมดนี้นั้นนั่นนะมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดังนั้นมันจึงไม่เที่ยงต่อให้เราอ้อนวอนขอร้องขอหน้าขอหน่อยอ้อนวอนแล้วได้ใช่ป่ะมันก็ต้องมีคนนั้นบันดาลให้นะเช่นว่าเราไปขอเงินเดือนขึ้นหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนขึ้นหน่อยหัวหน้าก็ให้ให้ง่ายๆก็ดีนะมันก็เที่ยงป่ะล่ะก็ต้องให้เขาให้ไงมันแล้วมันเที่ยงป่ะล่ะมันจะไปเที่ยงได้ไงก็เขาให้ตอนบ่ายโมงก็ไม่เที่ยงแล้วใช่ป่ะล่ะไม่ใช่อันนั้นแต่หมายถึงมันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่คนอื่นเขาทำให้หรือเหตุอย่างอื่นมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ก็ถ้าฉันทำงานธุรกิจของฉันเองจะไม่ได้มีหัวหน้าจะมีเงินเดือนขึ้นจะก็เพิ่มยอดขายมันจะไม่ยากอะไรมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั่นแหละเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงมันไม่เที่ยงทำไมได้ใช้คำนี้เธอบอกว่าเที่ยงใช่ไหมคือทั้งเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วตัวมันไม่เปลี่ยนเลยอะ
ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่มันเคยเป็นเคยมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจึงจะค่อยว่ามันเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยของมันที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดับไปหรือมันไม่เกิดขึ้นตามนั้นดินั่นคือเที่ยงไงแต่เงื่อนไขปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปแล้วมันก็ต้องดับไปตามกันน่ะหรือเกิดขึ้นตามกันน่ะคนเรามักจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับไปเท่านั้นแต่สิ่งอะไรก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาได้จากที่มันไม่มีนะมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่เที่ยงตั้งแต่วันเกิดแล้วมันไม่เที่ยงแต่ก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันรออยู่มันจะเกิดพอมีเงื่อนไขปัจจัยแล้วมันจึงจะเกิดมันไม่เที่ยงมาก่อนแล้วเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยไงตรงนี้ท่านจึงมีคำเรียกเฉพาะที่เรียกว่าอนัตตาลมฟังเพราะมันไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนอะไรของมันเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถ้าอัตตาคือตัวเองตัวตนใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนี้หรือมันอยากจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันตามแต่ที่มันต้องการโดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั่นแหละมันจะเรียกว่าเป็นอัตตาได้แต่สิ่งที่เราเห็นทุกอย่างสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกสิ่งจะนามรูปกายใจจะเสียงจะภาพจะภายนอกภายในจะอดีตอนาคตเหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องเป็นอีกสิ่งอื่นอันนี้คือให้คิดตามไปนะทุกฟังให้ใคร่ครวญตามไปนะพูดไปแล้วก็เหมือนสับหมูเวลาเขาสับเขาก็สับที่เดิมมาแหละพูดไปแล้วก็เหมือนทำนาเวลาทำนาเขาก็ทำที่เดิมมาแหละแต่ทำไมหมูมันละเอียดลงอ่ะไม่ใช่เป็นหมูชิ้นเหมือนเดิมจะเป็นชิ้นใหญ่ๆสับไปสับไปมันละเอียดเว้ยทำนาทำไมมีข้าวออกมาทุกปีทุกปีอ่ะก็นาแปลงเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยนี่คือความก้าวหน้าไงเราคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ทำเหมือนเดิมสละสุขอันพอประมาณให้ได้สุขอันไพบูลย์เห็นความละเอียดต่างๆอันนี้มีโทษมากไม่เอาอันนี้มีโทษน้อยกว่าเอาดีปัญญาเนี่ยฟังไงปัญญาไงมีประโยชน์มากกว่าโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิล่ะโทษมีไหมมีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะประโยชน์ก็มีมากประโยชน์ของสมาธิมีมากประโยชน์ของปัญญามีมากกว่าไปอีกสนับสนุนกันเชื่อมโยงกันให้เราเห็นด้วยปัญญาชัดเจนท่านผู้ฟังคือเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเนี่ยด้วยสมาธิใช่ไหมปัญญามันจะเกิดเราใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปด้วยสมาธิจะเกิดปัญญาปัญญาเกิดได้ไงนะก็ตอนเราใคร่ครวญด้วยสมาธิมันเป็นวิปัสสนาไงวิปัสสนาท่านบอกไว้ว่าถ้าเราเจริญกระทำให้มากประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญญาขึ้นไงวิปัสสนาเจริญให้มากทำยังไงก็คิดนี่แหละคิดตามกระบวนการความเป็นจริงหรือถ้าคิดตามจินตนาการหรือคิดตามแบบฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปัสสนาแต่คิดตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านสอนมาอย่างนี้คิดไปไตรตรองไปใคร่ครวญไปเป็นสัญญานั่นแหละเป็นความหมายรู้ตอนแรกก็ไม่รู้ท่านพูดมาเราก็จึงค่อยรู้จำได้สิ่งที่เป็นภาวนามยปัญญาของท่านเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจส่วนลึกเลยท่านจะมอบให้เราได้ก็ผ่านทางคำสอนคือหมายถึงต้องผ่านกระบวนการทางความคิดนึกผ่านหลืบสมองกำหนดออกมาเป็นบทเพียรชนะบทเพียรชนะที่ท่านพูดเอาไว้มันก็ไม่ได้มาถึงเราเลยนะเพราะเราไม่ได้เกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ต่อหน้าท่านตรงนั้นมันก็ผ่านคนที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นแถวนั้นก่อนก็เหล่าภิกษุบ้างภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฟังมาท่านแล้วก็ทรงจำแล้วมีท่านพระอานนท์ทรงจำพระอานนท์ทรงจำมาแล้วมาบอกเหล่าพระอื่นๆก็ทรงจำเหล่าพระอื่นๆทรงจำแล้วก็มาบอกคนต่อไปคนต่อไปอื่นก็ทรงจำมาโอ้กลัวลืมกลัวลืมเราก็จดบันทึกลงจดบันทึกลงมันก็ได้ทีละก๊อปปี้ส่งก็ไปคนนั้นส่งก็ต่อมาคนนี้
ก๊อปปี้หนึ่งมาเสร็จปุ๊บมาทำเป็นอีกก๊อปปี้หนึ่งเขาก็ส่งต่อกันมาส่งต่อกันมากว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะถึงหูเราเนี่ยอโทมันนานนะมันไกลแล้วก็มันก็ยาวแล้วว่าหลายขั้นตอนมันจึงน่าอัศจรรย์มากว่ามันมาถึงเราได้แล้วถึงแล้วทีแรกมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลยนะนี่มันก็ลืมมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็มองไม่เห็นนี่ก็มาย้ำอีกรอบที่สองรอบที่สามศีลสมาธิปัญญาคำเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านผู้ฟังได้ยินนะหรือถ้าได้ยินจากข้าพเจ้าครั้งแรกก็คงจะได้ต้องได้ยินมาจากคนอื่นก่อนแล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆด้วยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่จะให้มันทะลุทะลวงได้จะให้มันเกิดปัญญาเข้าใจ

เราจะทำให้เกิดวิชาคือความรู้ได้มันจึงทะลุทะลวงไง breakthrough ทะลุทะลวงกำจัดอวิชชาในความที่จิตของเราจะกลับกำเริบไปถึงจุดอะไรอีกเนี่ยที่ว่ากลับไปยินดีในทางกามยินดีในความสุขเล็กน้อยสิ่งที่มีโทษมากยังกลับไปอยู่คราวนี้มันไม่กลับแล้วสบายแล้วหลุดจากกันแล้วเหมือนขั้วพวงมะม่วงหลุดออกจากต้นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจะให้มันติดกลับเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่ละมันหลุดกันแล้วจิตของเราที่อวิชชามันแบบว่าแค่จางจางคลายไปจนถึงจุดที่ละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรมาสได้นั่นมันคือโสดาบันแล้วมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาตันว่าเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่อาจที่จะทำกรรมที่เมื่อทำแล้วไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ปิดประตูอบายเปิดประตูนิพพานแล้ว one way traffic เลยคราวนี้มุ่งหน้าต่อนิพพานอย่างเดียวแต่ยังไม่ถึงนะประตูอบายปิดไปแล้วประตูนิพพานเปิดไปแล้วหันหัวถูกทางแล้วเดินไปตามทางนี้เท่านั้นเองท่านฟังเดินไปตามทางนี้ก็จะเข้าสู่ประตูแห่งนิพพานเป็นอวตารได้ถึงจุดบันกระบวนการการเข้าไปตรงนี้ไม่มีทางเกิน7ชาติไม่มีชาติที่8แน่นอนนี่คือการ breakthrough การทะลุทะลวงด้วยปัญญาในขั้นแรกที่เราสละสุขพอประมาณให้ได้สุขอันดียิ่งขึ้นสมมติว่าถ้าเราจะต้องมาสุขอีกในชาติที่8ชาติที่9ชาติที่10อย่างเงี้ยหรือชาติที่อเนกอนันต์อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดแต่ละชาติคุณมีความสุขนะสุขอยู่ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็ถ้าเป็นอาหารทิพย์ด้วยนี่ยิ่งดีเลยแต่ทุกข์มันก็มากอยู่ด้วยนะความแก่ความเจ็บความตายนี่นับด้วยนะมีสุขเหล่านั้นนี่ถ้าสุขจากการกินอาหารก็ต้องตอนถ่ายด้วยนะทำไมก็เรียกถ่ายทุกข์อ่ะทำไมก็เรียกสุขขาวสุขขาวเพราะมันทุกข์ไงยิ่งถ้ากินเผ็ดๆอร่อยดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยตอนถ่ายนี่เป็นยังไงโอ้ไม่อร่อยแล้วอร่อยแต่ปากบนแต่ปากล่างนี่ก็ทุกข์ไปด้วยมันมีทุกข์ที่มาด้วยสุขน้อยทุกข์มากไม่เอาสุขดีละเอียดยิ่งขึ้นเอาดีกว่าแยกแยะให้ได้แยกแยะให้ได้ด้วยปัญญาอันเกิดจากการใคร่ครวญอันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้เราพิจารณาใคร่ครวญฟังด้วยสติสัมปชัญญะที่เราตั้งเอาไว้จดจ่อไว้รักษาไว้ลมหายใจนะเรามีทุกที่อยู่แล้วเรามีทุกที่ขณะนอนยังหายใจให้เราไม่ลืมลมจะเดินทางขับรถรับประทานอาหารคุยกับผู้คนไม่ลืมลมหายใจตัวข้าพเจ้าเองนั่งพูดอยู่ที่เนี่ยก็ไม่ลืมลมตั้งสติจดจ่อไว้อยู่กับลมลมหายใจแน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะการพูดไม่ต่อเนื่องแต่สติให้ต่อเนื่องได้บางทีลมหายใจเราเบาหายไประงับไปสติเราตั้งเอาไว้ที่เดิมตั้งไว้ที่เดิมสติมีอยู่แล้วพิจารณาก็ได้ควรเห็นตามความจริงไม่จากแง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนั่นคือการทำวิปัสสนาปัญญาก็เกิดสมาธิก็อยู่ตรงนั้นด้วยจิตที่หล่อหลอมด้วยศีลสมาธิและปัญญารักษาไว้ให้ดีท่านผู้ฟังรักษาไว้ดีรักษาไว้ให้ได้ตลอดทั้งวันบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้จะเดินทางไปไหนจะมีความปลอดภัยจะขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นที่สูงหรือลงไปในใต้ดินจะไปคนเดียวหรือจะไปกับใครจะมีความปลอดภัยจะมีความแคล้วคลาดจิตนั้นจะไปสูงได้ได้รับการรักษาด้วยสติไว้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมาราบรุณซึ่งเป็นการฝึกทำจิตให้มีความสงบเราปฏิบัติทำไป

ด้วยกันการฝึกทำการฝึกปฏิบัติแบบนี้ท่านพระเจ้าจะมาพาให้ท่านผู้ฟังร่วมกันนำไปในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org หรือว่าที่ YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะหอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: Do it now รถ FTA VOTA สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หอการค้าไทยชื่นชมกระทรวงพาณิชย์หลังเร่งสรุปผล FTA ไทย EU ได้2ใน3แล้วพร้อมสนับสนุนภาครัฐปิดการเจรจาโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นกลไกสำคัญยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหอการค้าไทยขอแสดงความชื่นชมและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่9ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้ทั้งหมด15บทจากทั้งหมด24บทหรือคิดเป็น2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดโดยภาคเอกชนมองว่า FTA ดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางการค้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจไทยทั้งระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในการเจรจาโค้งสุดท้ายอาทิการเปิดตลาดสินค้าการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐการค้าดิจิทัลและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งหอการค้าไทยพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถปรับตัวรับกติกาใหม่และใช้ประโยชน์จากตลาดคุณภาพสูงของยุโรปได้อย่างแท้จริงเพื่อขยายโอกาสทางการค้าดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมชลประทานเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ
9: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาเพื่อใช้แก้ปัญหาช่วงระหว่างการรอจัดสรรงบประมาณซึ่งเกิดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาปัจจุบันยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการดังกล่าวดังนั้นระหว่างรอการสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16เร่งดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อเนื่องโดยเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเช่นเสริมแนวคันดินในจุดเปราะบางซ่อมแซมผิวถนนเลียบคลองในจุดวิกฤตกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกตะกอนดินในบางช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนยิงประตูชัยช่วงทดเวลาบาดเจ็บชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผัดกันรุกผัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบเบลเยียมลงสนามเวลา7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่7กรกฎาคม2568นะคะตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะพบกันในวันอังคารค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ให้ผู้ชาย มาจัดรายการแทนดิฉันนะคะ
0: 1วัน
1: สลับกันเดี๋ยวไปเจอดิฉันอีกทีก็วันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็ยังมีทีมงานเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้าพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะแต่จริงๆคุณผู้ฟังตื่นก่อนนะรอที่จะฟังข่าวยามเช้าค่ะวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนแล้วก็คุณโบ๊ทคุณฟิลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะช่องทางการติดตามนอกเหนือจาก FM 92.5 นะคะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศแล้วก็หอกระจายข่าวแล้วเนี่ยช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่
1: ะ
0: แล้วก็พูดคุยนะคะพิมพ์คอมเมนต์กับเรา2คนนี่มาเร็วมาก
1: ใช่ค่ะ
0: วันดีพี่รจนาคุณพิสุทธิ์แบบโอ้โหมาเร็วแบบคุณธินกรนะบอกว่ารับฟังรับชมอยู่ที่อุทัยธานีภาพเสียงชัดเจนดีนะคะพี่เสวียนก็มาแล้วด้วยตื่นเช้ากันมากเลย FC ของเราค่ะพี่กบ
1: ใช่ค่ะนอกจากทาง Facebook Live นะคะที่ออนแอร์อยู่ในขนาดนี้นะคะเราก็ยังมีช่องทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะไปฟังได้ค่ะที่ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะข่าวสารต่างๆเราจะเริ่มต้นรายการนะด้วยการติดตามพยากรณ์อากาศมาดูกันซะหน่อยนะว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะยังไงต้องเฝ้าระวังกันด้วยสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนตอนนี้ก็ยังคงมีกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและถ้าจะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยู่ภาคอีสานนะคะอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนเยอะหน่อย 60% เลยค่ะภาคเหนือ 40% นะคะปริมาณฝนแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเราวันนี้ 60% ค่ะมาดูที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยฝนน้อยค่ะ 30% เท่านั้นแล้วก็อันดามันนะคะ 20% ค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2เมตรเนี่ยฝนน้อยนะแต่ว่าปรากฏว่าคลื่นเนี่ยสูงนะคะบางครั้งเนี่ยฝนประมาณ 40-50% คลื่นสูงตั้งแต่1เมตรไม่เกิน2เมตรก็มีแต่อันเนี้ยสูงประมาณ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนภาคกลางค่ะภาคกลางวันนี้ฝน 40% ค่ะแล้วก็มาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้นะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็อาจจะต้องเตรียมพกร่มนะคะกันฝนด้วยค่ะ 40% ค่ะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้จะไม่มีในเรื่องของการประกาศเตือนจากพายุไมสักนะ
1: คะ
0: เพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นฉบับสุดท้ายก็คือฉบับที่13ก็มีการออกประกาศเตือนของฉบับล่าสุดก็คือ13นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาพายุไมสักนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณมณฑลกวางซีนะคะที่ประเทศจีนหลังจากนี้ก็จะมีการอ่อนกำลังลงตามลำดับค่ะ กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวที่ประเทศจีนตอนใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประกาศยุติการติดตามพายุลูกนี้เป็นฉบับสุดท้ายเมื่อวานนี้แล้วแต่ว่าอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็คือเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะก็เลยส่งผลยังทำให้ประเทศไทยนั้นอาจจะมีฝนตกบางพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะนครพนมด้วยนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะก็ออกมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดินหน้าในการดูแลในส่วนของการมีความเสี่ยงนะคะสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลายหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะโดยทางด้านของเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะคุณชยันเมืองสงนะคะก็บอกว่าทางสำนักงานเองเนี่ยนะคะสธนช.เองก็เฝ้าระวังมานะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง11กรกฎาคมนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นอาจจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็เลยอาจจะส่งผลให้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางพื้นที่สำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นั้นยังมีฝนค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยลดลงค่ะสลับส่วนทางกันนะคะก็อาจจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะต้องระวังกันหน่อยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ยังมีโซนของภาคใต้นะคะชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลด้วยค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมขังในเขตเมืองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการระบายน้ำไม่ทันค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในขณะที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำมากที่มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าปกตินะคะอาจจะควบคุมน้ำตอนบนไว้3แห่งด้วยกันก็คือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะแล้วก็เขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยปริมาณน้ำเก็บกักเนี่ยมากกว่าร้อยละ80แล้วก็มีปริมาณน้ำที่มากกว่า 100% 34แห่งด้วยกันค่ะทางด้านของสธนช.เองนะคะก็จับมือกับปภ.และก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกรายวันเลยทีเดียวนะคะทั่วประเทศหลังจากที่พายุไมสักนั้นส่งผลกระทบทางอ้อมอันนี้ต้องบอกว่าทางอ้อมเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วไม่มีผลแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องฟังประกาศนะคะตอนนี้ก็มีการใช้เซลบอร์ดแพทด้วยนะคะแจ้งเตือนประชาชนผ่านมือถือนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังบอกมาหลายพื้นที่นะคะอย่างอุทัยธานีเมื่อวานนี้เห็นข้อความแวบๆบอกฝนเนี่ยตกหนักเลยนะคะแล้วก็พี่โสพลบอกว่าเช้านี้ที่แม่ริมเชียงใหม่อากาศ อยู่ที่24องศาก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเห็นแวบๆสกลนครเช้านี้ก็รายงานตัวมาแล้วนะคะหลายๆท่าน
1: วังน้ำเย็นบอกว่าฝนกำลังตกเลยนะคะที่ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้วครับขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็มีหลายๆท่านนะคะป้าวันดีบอกว่าไม่ได้เข้า TikTok เลยค่ะคุณน้องทั้งสองแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะติดตามได้หลากหลายช่องทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็คุณเพ็ญทิชาบอกว่าเช้านี้ลำพูนฟ้าครึ้
1: ม
0: แต่ยังไม่ตกนะคะที่ลำพูนนะ
1: ค่ะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับคุณวนิดาสวทแม่เสรียงภาพเสียงชัดเจนคุณแดงนะคะบอกว่าฟังทุกวันดูทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ
0: พี่สวีทบอกเช้านี้ศรีสะเกษอากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกรินรินนะคะส่วนป้าวันดีบอกอยุธยาไม่ตกค่ะอากาศเริ่มอุ่นๆแต่เช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายพื้นหลายจังหวัดนะฝนก็จะลดน้อยลงค่ะพี่บอกอย่างที่บอกเนาะพอพายุเนี่ยมัน
1: ซาไปแล้วอ่อ
0: นตัวลงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบโดยทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะคะมาดูเรื่องของการเชิญชวนให้พี่ ี่น้องประชาชนกันหน่อยค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานสะอาดค่ะกับโครงการโซล่าภาคประชาชนกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ต้องการจะปรับบทบาทของประชาชนคือเดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าเขาก็จะปรับให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยการส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนะคะเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็การสร้างเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่อย่างเช่นถ้าใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะอย่างนนทบุรีสมุทรปราการท่านสามารถสมัครผ่านระบบMy Energy ของการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคือโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลานานถึง10ปีเต็มเลยค่ะซึ่งเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะโดยรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบในรูปแบบ One Stop Service ค่ะเพื่อที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดขั้นตอนให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยจะเข้าไปดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะคะว่าท่านถ้าท่านสนใจอย่างเดียวคือไม่ใช่ใครจะสมัครก็ได้นะเขาก็จะช่วยดูคุณสมบัติด้วยนะคะไปจนถึงการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเริ่มจ่ายกระแสไฟให้ก็เลยอยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจไปศึกษาดูรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลเตรียมใช้แทรฟฟี่ฟองดูนะคะรับแจ้งปัญหาแรงงานไทยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด45ล้านคนค่ะคือถ้าเกิดมีการแจ้งปั๊บเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยนะคะคือทันสมัยเลยแล้วก็แก้ปัญหาฉับไวด้วยดีเดย์เนี่ยต้นเดือนสิงหาคมนี้ก็คือเดือนหน้าละก
0: ็
1: คือไม่ถึงเดือนอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่านับถอยหลังแล้วร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการยกระดับบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลนะคะบอกว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูค่ะโดยร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองค่ะเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์แล้วก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยซึ่งมีมากกว่า45ล้านคนค่ะโดยคาดการไว้นะคะว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบเนี่ยภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมคือไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านค่าแรงหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ความกังวลจากการเลิกจ้างแล้วก็ยังมีปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ค่ะเพื่อให้การร้องทุกข์นั้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทุกปัญหาของแรงงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะส่วน เรื่องนี้นะคะคือทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ย้ำเลยนะคะบอกว่าระบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความปลอดภัยแล้วก็เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือถึงแรงงานไทยในต่างประเทศนะคะเป็นหลักประกันความปลอดภัยในช่องทางให้การช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานของไทยเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่
0: ะ
1: และก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาเช่นกันค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงานทุกคนค่ะ
0: ค่ะในอนาคตนะคะอีกอึดใจเดียวนะไม่ถึงเดือนนะคะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะใช้แท ทัฟฟี่ฟองดูคือทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเดิมก็คือเป็นของคนกรุงเทพมหานครเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เขาจะร้องเรียนผ่านทางกทม.เขาก็จะเข้าไปดำเนินการนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้แหละสำหรับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาแรงงานไทย
1: ถูกต้อง
0: ถ้าท่านเป็นอยู่ในระบบแรงงานนะคะท่านสามารถแจ้งได้อย่างที่พี่โกบอกทุกเรื่องเลย
1: ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ปลอดภัยดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ
0: ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้างก็ได้
1: ใช่หรือว่าการจ้างงานว่างงานอย่างงู้นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: มาร้องเรียนได้ก่อนค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะโดยสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันค่ะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้นะคะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดค่ะดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งพระองค์ทรงเคยพระราชทานไว้นะคะบอกว่าการบริจาคโลหิตจึงเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งนะคะโอกาสนี้เนี่ยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยอยากเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะโดยใครที่สนใจนะคะโดยใครที่บริจาคเป็นประจำทุกๆ6เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปนะท่านสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคนะคะเดอะมอลสาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระก็ได้หรือจะเป็นศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนะคะและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลต่างๆนะคะท่านไปได้หมดทุกที่ใกล้บ้านใครอยากบริจาคโลหิตนะคะเป็นการต่อชีวิตต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันไปได้เลยนะคะ
1: แล้วก็เช็คสุขภาพด้วยนะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะมีหลายที่ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวดีนะสำหรับมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมขออภัยค่ะการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งได้รับการบรรจุให้เข้ารับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ค่ะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ที่นครปูซานประเทศเกาหลีค่ะโดยจะได้มีการหารือร่วมกันกับนายสมศักดิ์ลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในการทำงานที่เกี่ยวข้องนี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งคาดว่ารายการของไทยเนี่ยจะได้รับการพิจารณาในวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะระหว่างนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรองรับการประกาศผลที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็จะมีพิธีสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีสวดบทธ ธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราอันนี้ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้เขามีการแสดงแสงสีเสียงมีการประดับไฟองค์พระบรมธาตุแล้วก็หลังจากประกาศจะมีการจัดแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกด้วยแล้วก็ยังมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการหารือแนวทางการวางแผนแล้วก็จัดทำเอกสารรายงานการจัดทำแผนหลังจากการประกวดประกาศขึ้นทะเบียนส่งให้ศูนย์มรดกโลกในวันที่1ธันวาคมปี2572ค่ะโดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารแล้วก็การทำงานด้านต่างๆด้วยเพื่อรองรับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกตลอดถึงแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่โบราณสถานที่อยู่บริเวณในระหว่างการร่างพรบ.โบราณสถานรองรับการขึ้นทะเบียนพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ยินดีกับชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็ถือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยแล้วนะคะก็ต้องมีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่กันหน่อยนะคะโดย26กรกฎาคมค่ะเชิญชวนคุณผู้ฟังเลยนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าที่เกาหลีนะที่เขาไปจัดงานขึ้นเนี่ยครั้งที่48นะคะจะมีจะประกาศกี่โมง
1: เพราะ
0: ว่าที่อื่นๆครั้งก่อนๆเนี่ยดิฉันจำได้ค่ะพี่กบก็
1: ค
0: ือฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าของไทยลำดับที่เท่าไหร่กี่โมงอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องไปลุ้นกัน
0: ใช่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับการที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือเดิมเนี่ยก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครอยู่แล้วนะก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งแลนด์มาร์คที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาจจะมีการไปประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากขึ้นกว่านี้
1: เขาบอกว่าจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นเม็ดเงินอ่ะร่ำรี่ร่ำไรนะคะว่าโอ้โหต้องมาเยอะแน่นอนเลยเงินเนี่ยสะพัดแน่นอนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็พอประกาศขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการจัดงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวที่นี่
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ามาแล้วนะคะสำหรับตีคล้องร้องข่าวใครที่รออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแล้วในการนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับโปรกอล์ฟและคณะกรรมการจัดการแข่งขันด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่นทรงความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมในพิธีอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกับนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลดังนั้นแล้วถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความสำเร็จที่นักกอล์ฟไทยต่างใฝ่ฝันจะได้ครอบครองสักครั้งในชีวิตแหละครับสะท้อนถึงความทุ่มเทและความมานะพยายามตลอดเส้นทางนักกอล์ฟอาชีพพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่เหล่านักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum เน้นย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเสริมความเชื่อมั่นนักลงทุนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมารูนไคลรุสกรรมการผู้จัดการ World Economic Forum ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งทั้งสองฝ่ายได้สนทนาหลายประเด็นเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าที่คาดการไว้ขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้น
8: รัฐบาลได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศควบคู่กับการเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเอื้อต่อการประกอบธุรกิจยกระดับธรรมาภิบาลและผลักดันประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยพร้อมทั้งเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความยั่งยืนเข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เสริมความมั่นคงนวัตกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายชองโกลดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนแต่ว่าเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสาขาสำคัญต่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 1.03 หมื่นล้านบาทรองรับภารกิจเร่งด่วนย้ำว่าใช้งบคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569จำนวน 1,328 ล้าน 65,100 บาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้แก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆรวมไปถึงการณีจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆกันด้วยรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายอันได้แก่รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อราชการโดยทางรัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ตามนโยบายพื้นฐานของรัฐที่จำเป็นบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมยืนยันเลยครับว่าจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นระบุว่าช่วยฝ่าวิกฤตพลังงานและกู้เศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569 ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายช่วยได้ในส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันนั้นเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเข้าไปอีกจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตครับในส่วนการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการนั้นตั้งใจให้เป็นงบที่มันโปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดยึดหลักวินัยการคลังและมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณและถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสและมีการเร่งงบลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP นี่แหละครับเพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนั่นเองครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันอีกว่าพระราชกำหนดเงินกู้จำเป็นที่จะประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตและเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 50,000 กว่าล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสและครับบอกว่าล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมทะลุ 55,000 ล้านบาทกันไปแล้วพ่อแม่พี่น้องครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,460,623 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 55,998.30 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 54,453.35 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,544.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐบาลร่วมจ่ายแล้วรวม 32,218.04 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายเองรวม 23,780.26 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,715,785 รายครับขณะที่ภาคผู้ประกอบการก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานจำนวนรวม 1,8615 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิม 882,070 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 198,545 ร้านค้าครับซึ่งก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวม 1,48416 ร้านค้าด้วยกันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลงานสคบรอบ2เดือนชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนจากสินค้าชำรุดบกพร่องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกโดยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกว่า 8,400 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 22,600,000 บาทครับและพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพิ่มเติมอีก33คดีด้วยกันมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์การให้บริการและสินค้าออนไลน์ และนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือมันไม่ตรงปกนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการสั่งการให้สคบนี่แหละไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอาทิการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดกันด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิตินั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งว่ายังไงเรื่องนี้ต้องไปถามรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลก็ออกมาย้ำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยถูกและลดต้นทุนการผลิตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือตัวย่อธกส.นี่แหละโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการธกส.ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาทด้วยกันระยะเวลาโครงการก็3ปีครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพโดยกำหนดวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆคือ 6% ต่อปีครับแต่ว่าทางรัฐบาลก็ช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งทำให้เกษตรกรจ่ายจริงเพียงแค่ 3% ต่อปีเท่านั้นแหละครับระยะเวลาของโครงการ3ปีคือถึง30เมษายน2572ครับอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเกษตรกรลูกค้าธกส.ทั้งหลายและที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องกันหน่อยโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องซึ่งงานมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาบอกว่าไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วกว่าพันรายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่านำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยกระทรวงยุติธรรมบูรณาการภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยแล้วครับผ่านโครงการที่ชื่อว่ามหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมประชาชนเพื่อเปิดโอกาสการไกลการปรับโครงสร้างหนี้และความช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยผลในการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่16เมื่อวันที่26มิถุนายน2569ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายมีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายและก็สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ทั้งหมด 1,232 รายครับหรือ 100% เลยทีเดียวครับและแถมยังครอบคลุมมูลหนี้รวมกว่า 179.93 ล้านบาทด้วยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนได้กว่า 171.44 ล้านบาทครับแล้วก็เป็นการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อกยศ.ได้ถึง947รายอีกด้วยครับพี่น้อง

0: ศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออวเพื่อเปิดช่องทางร้องทุกข์และก็ช่วยติดตามความเดือดร้อนให้กับพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนด้วยกันโดยคาดการณ์กันว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเพื่อให้การร้องทุกข์ทำได้ง่ายขึ้นและทุกปัญหาของแรงงานจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วระบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาของแรงงานในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลยังเตรียมต่อยอดให้ครอบคลุมถึงแรงงานไทยในต่างประเทศกันด้วยเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยและช่องทางในการขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้จะช่วยให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและทางรัฐบาลก็พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานไทยทุกคนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้มาร่วมกันเตรียมความพร้อมกับประเทศไทยเราที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยในวันที่16ตุลาคม2569นั้นทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นย้ำนะครับวันที่16ตุลาคม2569ทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยและรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ดังกล่าวในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเลยครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในเดือนตุลาคม2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ัดปอด
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะเหลือเวลานิดหน่อยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบค
0: ุ
1: ณที่คอมเมนต์นะคะผ่านเพจข่าวยามเช้าคุณอมรราสวัสดีค่
0: ะ
1: พี่คมสารสวัสดีนะคะคุณพงษ์นเรศบอกรับฟังรับชมอยู่ครับ
0: ค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะน้องกบน้องพลอยทีมงานคุณสุริยานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ค่ะสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีจารุณีนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวดีๆข่าวยามเช้า
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: พี่โกศลสวัสดีนะคะน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสุธีนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่ระยองค่ะ
1: ค
0: ุณพี่กุลด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะบอกว่ารับฟังพระพรค่ะระยองเช้านี้ฝนตกค่ะ
1: ค่ะพี่สมจิตคุณจิรารัตน์พี่บันเท
0: ค่ะ
1: โอ้โหคอมเมนต์รัวเร็วมาก
0: ใช่ช่องน้ำประตูหน่อยค่ะคุณคะเดี๋ยวจะน้อยใจนะคะแชมป์นะคะกดหัวใจเคาะหัวใจมาประมาณโอ้โหคุณจะแสนอยู่แล้วนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนที่เข้ามาติดตามก็ฝากขอบคุณด้วยนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้เตือนคุณผู้ฟังหน่อยนะคะในเรื่องของการที่จะฝากใครฝาก

0: หิ้วอะไรเงี้ย
1: อื
0: ต้อง
1: ม
0: ต้องระมัดระวังนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนนะคะถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกรณีที่จะลักลอบพกพาหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทย
1: อ
0: ันนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชาบางอย่างเนี่ยจะเป็นการปลดล็อกในใช้ทางการแพทย์แต่ถ้าเมื่อเวลาท่านนำออกนอกประเทศแล้วเนี่ยผิดกฎหมายนะแล้วบางประเทศกฎหมายร้ายแรงด้วยเพราะฉะนั้นเตือนค่ะอย่าเป็นคนรับหิ้วอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแล้วก็ไปเสี่ยงมาตามที่เป็นข่าวนะเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันด้วยนะคะ
1: ก็เซฟตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆก็อย่าไปหวังกับรายได้ที่อาจจะมาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ภัยตามมาด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบล
1: กับสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยสายชนีสางสุภเรศธรรมฤดีและทีมงาน Facebook ไลฟ์ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้า